0: ็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วเก็บได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นร่วมกันแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะร้องเพลงเก็บของก็รีบเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันบ้างคะกิจกรรมแรกกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่สองละคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่สามวันนี้ค่ะกลิ้งสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอให้เพื่อนๆออกมาโชว์ผลงานหน่อยนะคะใครดีนะอุ๊ยคนนี้ดีกว่าคนนี้แอบอยู่ข้างใต้ตรงนี้น้องอะไรนะสิงโตน้องอะไรคะน้องดินอ่ะเชิญค่ะน้องดินคะน้องดินสร้างสรรค์ผลงานอันนี้เป็นผลงานอะไรคะ
1: เป็นรูป
0: เป็นผลงานการทำอะไรมาหนูทำอะไรมาอันนี้หนูทำศิลปะอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: กลิ้ง
0: กลิ้งสีใช่ไหมคะแล้วหนูสร้างสรรค์ผลงานหนูคิดว่าเหมือนรูปอะไรเลย
1: เหมือนรูปรถ
0: เหมือนรูปรถเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็จะมีจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนอกจากผลงานนะคะการกลิ้งสีของน้องดินแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งยังเห็นน้องมาร์กี้ค่ะเชิญค่ะน้องมาร์กี้ทำอะไรมาคะเนี่ย

0: อ่ะถือหน่อยสิคะน้องมากี้สร้างสรรค์ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรคะ
1: ดอกกุหลาบ
0: ดอกกุหลาบค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะหนูทำยังไงบ้างคะถึงได้เป็นดอกกุหลาบปั้นอย่างไร
1: ปั้นแบนๆแล้วสุดท้ายก็ม้วน
0: ม้วนใช่ไหมคะปั้นแบนๆแล้วก็ม้วนค่ะยาวๆแบนๆแล้วก็ม้วนเอาใช่ไหมคะก็จะได้เป็นดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆว่าเก่งไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะกลับเก้าอี้นะคะเดี๋ยวคุณครูวางไว้ก่อนค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังรู้จักเข้ากิจกรรมตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นตามข้อตกลงด้วยค่ะรวมถึงการเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมสนุกๆในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: และช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกสนุกกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างคะนั่งตัวตรงๆเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆนำมือขึ้นมาค่ะนกฮูกตาโตโตบอกโอ้โหหนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเช่นนี้ไม่ดื้อไม่ซนเช่นนี้เด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเอามือวางลงค่ะใครเป็นนกฮูกบ้างคะโอ้โหทำเป็นไหมคะนกฮูกตาเป็นยังไงคะตาโตนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็เลยมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะเด็กๆอยากเล่นหรือยังคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพความสัมพันธ์หน้าที่การใช้งานของอวัยวะในร่างกายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพเกมนี้เป็นอย่างไรค่ะครูปิ๊งนะคะก็จะนำเกมออกมาค่ะแล้วก็วางภาพนะคะกระจายออกแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะมีภาพอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะมีภาพอะไรอยู่บ้างคะมีปาก
1: มีลำโพง
0: มีตาม
1: ี
0: หูมีอะไรอีกนะคะ
1: มี
0: มือ มีหู
1: ม
0: ีดอกไม้มีอะไรคะเนี่ยอันนี้น่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรดูออกไหมคะถัดข้าวนะคะเป็นถัดข้าวตรงนี้ค่ะหนี
1: จม
0: ูกภาพธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะต้องจัดวางอย่างไรก่อนดีอวัยวะใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าอวัยวะเราก็นำอวัยวะมาเรียงกันด้านข้างก่อนอวัยวะตอนนี้คุณครูปิ๊งเรียงอวัยวะนะคะไว้ด้านซ้ายมือค่ะตอนนี้ครูปิ๊งเรียงอวัยวะด้านซ้ายมือเสร็จแล้วและคราวนี้คุณครูปิ๊งก็จะสังเกตภาพที่เหลืออยู่ภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กตา
0: ภาพแรกเป็นภาพตาเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้

0: มองอะไรได้บ้างมองอะไรได้บ้างเด็กๆคิดว่ามองอะไรได้บ้างที่มีภาพอยู่มีภาพอะไรให้มองบ้างเชิญค่ะมาร์กี้เดี๋ยวหยิบภาพให้เพื่อนดูหน่อยสิคะว่ามาร์กี้คิดว่าตาเราจะนำมามองภาพไหนดีภาพไหนคะเอามาชิดกันเลยค่ะภาพแรกที่มาร์กี้เลือกเป็นภาพอะไรคะลูกธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติตาก็เลยเอาไปมองธรรมชาติใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเอาปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วนอกจากตาที่เรามีเอาไว้มองดูแล้วภาพที่สองภาพมือเอามือลงค่ะเด็กๆคะมือเรานะคะตอนที่คุณครูปิงให้เด็กๆ เข้าฐานกิจกรรมเราเอาไปจับสัมผัสใช่ไหมคะจับสัมผัสอะไรบ้างสิ่งที่นุ่มกับแข็งใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เด็กๆจะใช้จับสัมผัสเชิญน้องน็อตค่ะเชิญค่ะน้องน็อตคะคิดว่าจะใช้มือจับสัมผัสอะไรดีคะเด็กๆว่าถูกต้องไหมคะสัมผัสตุ๊กตาแล้วจะรู้สึกอย่างไรคะน้องน็อต
1: น
0: ิ่มใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะสำหรับสามภาพที่เหลือค่ะคุณครูปิงอยากให้เด็กๆปลายทางนะคะไปเล่นเกมแล้วก็ลองสังเกตนะคะว่าภาพไหนควรสัมพันธ์กับภาพไหนค่ะตอนนี้เหลือภาพจมูกหูและปากค่ะเด็กๆคิดว่าจะจับคู่กันอย่างไรนะคะให้ลองไปทดลองเล่นเกมดูให้คุณครูปลายทางนะคะคอยสังเกตเด็กๆเวลาเล่นเกมด้วยค่ะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่วันนี้แล้วก็เกมเดิมที่เด็กๆเคยหมุนเวียนกันเล่นแล้วค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาบอกข้อตกลงกันการเล่นเกมกันก่อนค่ะข้อตกลงแรกเราจะต้องแบ่งปันกันเล่นเกมใช่ไหมคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำยังไงที่สองเก็บถูกต้องค่ะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงหมดเวลาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เล่นเกมการศึกษาสนุกกันไหมคะโอ้โหเสียงเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าสนุกกับเกมการศึกษามากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเมื่อเช้าเรามาเจอกันตั้งแต่เช้ากิจกรรมแรกที่เราได้ทำกันคือกิจกรรมอะไรคะสนทนาข่าวใช่ไหมคะเด็กๆได้ออกมาเล่าข่าวต่างๆเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวออกมาบอกเล่าข่าวนะคะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านนะคะหรือว่าเรื่องที่เด็กๆพบเจอไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดร่างกายต่างๆก็นำมาเล่าได้เช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมอะไรนะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมีการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและก็สัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในท่านั้นทันทีเลยค่ะส่วนกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆยังได้ฟังเสียงคำบรรยายของคุณครูด้วยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบิ๊งบรรยายแล้วเด็กๆก็เคลื่อนไหวตามคำบรรยายทำท่าได้ไหมคะทำท่าถูกไหมคะลูก
1: ถ
0: ูกต้องทุกคนเลยค่ะเพราะว่าฟังเสียงคำบรรยายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้มีกิจกรรมให้เด็กๆทำหลากหลายฐานเลยจำได้ไหมคะเด็กๆเข้าฐานอะไรบ้างคะ
1: เข้าฐานกิน

0: านชิมเขาถานฟังเขาถานทำอะไรอีกคะ
1: ด
0: มกลิ่นด้วยใช่ไหมคะฟังอะไรคะขย่าฟังอะไรคะ
1: ฟ
0: ังเสียงใช่ไหมคะลูกกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยตัวเราค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญหรือสิ่งที่เด็กๆนะคะได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ทั้งฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสและเด็กๆยังได้จับสัมผัสด้วยนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะทำต่างๆนั้นเรียกว่าโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความสำคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากเข้าฐานกิจกรรมแล้วค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆได้ทำวันนี้เด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมคุณครูก็มีให้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินน้ำมันการวาดภาพด้วยสีเทียนและการทำอะไรคะทำอะไรคะ
1: ก
0: ลิ้งสีใช่ไหมคะเด็กๆได้เอียงกล่องไปมาเพื่อจะให้ลูกแก้วกลิ้งไปมาใช่ไหมลูกจนเกิดภาพเป็นเส้นตัดกันเยอะแยะเลยแล้วเด็กๆบอกว่าอาจจะเกิดเป็นภาพตามจินตนาการของเด็กๆหลายคนก็บอกนะคะว่าเกิดเป็นภาพอะไรคุณครูก็จดบันทึกนั่นเองค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆได้เล่นเกมไปหรือยังคะเล่นหรือยังลูก
1: เล่นแล้วค่ะ
0: วันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรคะ
1: เล่นเกมการศ
0: ึ
1: กษา
0: จับคู่ภาพ
1: ความส
0: ั
1: มพันธ
0: ์หน้าที่
1: ของอว
0: ั
1: ยวะ
0: การใช้งานของอวัยวะในร่างกายค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคุณครูยังสังเกตเห็นเด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันเล่นเกมได้ดีขึ้นแล้วก็ยังเก็บเกมการศึกษาค่ะเข้าที่เดิมนะคะตามข้อตกลงของเราเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกสนุกในกิจกรรมของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนกันก่อนดีไหมคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย
2: โรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในทางเดินอาหารแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีความสับสนนะคะระหว่าง2ภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่านะคะมันแตกต่างกันอย่างไรในกรณีที่การวินิจฉัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การรักษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสองภาวะนี้โรคกระเพาะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นโรคของหลอดอาหารนะคะโดยทั่วไปคือเราจะมีหลอดอาหารก่อนจะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องอกมากกว่าเพราะว่าหลอดอาหารกับช่องอกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นมีอาการหลังอาหารโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะมีคนไข้เข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นจุกตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอันที่สองคือมันมักจะเกิดร่วมกันคือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันเกิดร่วมกันได้
3: โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอกหรือลำคออาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายโรคหัวใจส่วนโรคกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนปวดจุกลิ้นปี่บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับมื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการปวดจุกหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาทีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารอาจมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยส่วนโรคกระเพาะมีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือปวด

0: ท้องขณะที่ท้องว่าง
1: คนไข้เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะคะหมอคิดว่าเนื่องจากว่า2ภาวะนี้มันเป็นอาการที่คำบรรยายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้มักจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นนะคะจริงๆการรักษาอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยานะคะการรักษากระเพาะอาหารกับกรดไหลย้อนเนี่ยมียาบางชนิดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้รวมถึงการดำเนินโรคนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดแก้ยอกหรือว่าที่เรียกว่า NSAIDs นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการของโรคกระเพาะกำเริบก็คือว่า1รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ2ก็คือความเครียดค่ะปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะทำให้อาการเยอะขึ้นก็คือรับประทานอาหารเร็วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารคราวละมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคกรดไหลย้อนก็คือภาวะอ้วนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพวกอาหารมันพวกนั้นก็ทำให้มีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนเยอะขึ้นค่ะส่วนกรดไหลย้อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการในขณะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะการรับประทานอาหารแล้วเข้านอนเลยเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
0: ผลการรักษาของคนไข้จะดีขึ้นถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นโรคกระเพาะคนไข้ควรเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่กังวลต่างๆและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีและสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โรคกรดไหลย้อนได้แก่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารย่อยยากหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมไม่ควรนอนราบหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็จะเห็นได้ว่านะคะจริงๆแล้วถึงแม้กรดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่จริงๆ2โรคเนี่ยก็เกิดพร้อมกันได้ในคนไข้คนเดียวกันนะคะการดําเนินชีวิตเนี่ยมีหลายๆอันที่อาจจะช่วยทําให้อาการดีขึ้นอย่างเช่นการรับประทานอาหารตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้ง2โรคนะคะอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนี่ก็จะทําให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นมีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นโรคที่มีความสำคัญปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยประมาณว่ามีคนเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยประมาณเป็นพันล้านคนแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยประมาณ 4-5 แสนคนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสครับความสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นอยู่ในน้ำมูกอยู่ในน้ำลายไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยที่ฮิตก็คือจะมีสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B จริงๆมีสายพันธุ์ C ด้วยแต่ว่ามีการระบาดที่น้อยไข้หวัดใหญ่ต่างจากไข้หวัดธรรมดายังไงอย่างแรกเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคนะครับเป็นเชื้อคนละชนิดกันจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัสที่ทำให้มีอาการทางเดินหายใจส่วนต้นเหมือนกันครับแรกอาจจะแยกกับไข้หวัดธรรมดาได้ยากนิดนึงแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีไข้สูงแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหัวมีอาการตัวร้อนบางคนอาจจะมีเจ็บคอมีอาการไอหรือมีหอบเหนื่อยขึ้นมาได้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตได้ครับจากภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจคือมีการหายใจล้มเหลวส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุน้อยหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีโรคร่วมอย่างอื่นเช่นโรคหัวใจโรคปอดติดเชื้อหรือว่าโรคตับโรคไตที่ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วอันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: ก็มีอาการไข้ค่ะแล้วก็มีปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำมูกเยอะเลยค่ะ
1: ครับเป็นมากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: เป็นมาประมาณวันนึงอะค่ะแต่ว่ารู้สึกวันนี้มันเริ่มมีไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ครับไม่ทราบว่าที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไม่สบายอย่างนี้มี
2: ค่ะมีน้องข้างบ้านไม่สบายค่ะเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่ผู้ที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในร่างกายเนี่ยมีการไอมีการจามน้ำมูกน้ำลายจากเสมหะเนี่ยครับมีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยก็จะกระเด็นไปสู่คนอื่นได้กินข้าวไม่ได้ใช้ช้อนกลางใช้ช้อนร่วมกันไอใส่มือแล้วก็มือเนี่ยไปจับโดนโต๊ะโดนเก้าอี้เชื้อมันก็ติดอยู่ตามโต๊ะตามเก้าอี้คนอื่นที่แข็งแรงมาจับโดนเชื้อตรงนั้นก็ติดกันได้แล้วครับ
3: โอเคครับจากที่ตรวจพบเนี่ยไข้ 38.5 องศาแล้วก็ดูมีคอแดงนิดหน่อยฟังปอดในปกติดีไงเดี๋ยวหมอส่งไปตรวจเพิ่มเติมนะครับจะมีการตรวจน้ำมูกเพื่อดูว่ามีเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า
1: ปัจจุบันเนี่ยไข้หวัดใหญ่สามารถตรวจได้โดยการนำสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกไปตรวจหาเชื้อไวรัสหรือว่าตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ครับไข้หวัดใหญ่มีวิธีป้องกันหลักๆก็คงเป็นการฉีดวัคซีนควรจะฉีดทุกปีปีละครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงในเด็กอายุน้อยๆผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเรื้อรังครับแนะนำให้ฉีดวัคซีนการรักษาไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรปกติร่างกายจะสามารถกำจัดเชื้อไปได้เองใช้

0: ใช้เวลาสัก 4-5 วันกว่าจะกลับมาปกติทานน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีอาการมากหรือว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุเราก็จะให้ยาเพื่อฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่กับคุณจะสามารถกลับบ้านพักผ่อนห้ามมาพบปะผู้คนหรือว่ายังไม่ให้มาทำงานเพราะว่ากลัวว่าจะมาติดคนที่ทำงานหรือว่าติดคนที่บ้านเพิ่มเติมนะครับพักอยู่บ้านเนี่ยวิธีปฏิบัติตัวคืออย่างแรกต้องใส่หน้ากากอนามัยเอาด้านเขียวๆออกนะครับแล้วก็เอาด้านที่มันแข็งๆเนี่ยให้ติดสันจมูกใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเวลาพบปะผู้คนหรือเวลาต้องออกจากบ้านถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติยังไงให้กลับมาพบแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับเมื่อใดก็ตามที่วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองและต่อสังคมก็คือควรจะต้องหยุดงานแยกตัวพักอยู่บ้านใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาสุขอนามัยให้ดีครับ

0: ถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สามัญประจำบ้านตอนเซียนต่ำช้ำใจเอาออกยังไงบอกที

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาตัวเองเข้าห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ
0: ๊
1: ยมาก
0: เออตัวเองนี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ

0: เดี๋ยวเขาบีบให้เดี๋ยวเขาบีบให้
1: นิ้วแตกมันก็ไม่ออกแล้วค่ะ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่สบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบกแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
3: ใช้เข็มไหมฮะ
1: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
3: ครับ
1: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
3: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
1: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
3: ้ครับผม
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
3: แล้วลองบอกเสี้ยนหน่อย
1: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
3: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน
2: หายแล้ว
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
6: บ่น
5: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
7: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะ
0: จะหมดแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นก

0: เขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: คุณปู่ครับนี่วันนี้ผมซื้อเค้กเจ้าอร่อยมาเนี่ยมากินกันเถอะ
1: หลานเอ้ยหลานก็รู้นี่ว่าปู่นี่เป็นโรคเบาหวานนะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะขึ้นเนาะตอนนี้นี่เริ่มตาลายแล้วคิดว่าน้ำตาลน่าจะสูงแล้วล่ะ
0: กินไม่ได้นี่เดี๋ยวผมกินเองแล้วกันนะหมดแล้วครับคุณปู่รู้สึกดีจริงๆเลยอ่ะที่ได้ช่วยคุณปู่ไม่ต้องให้น้ำตาลขึ้นอ่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเลย
0: อ้าวอ้าวคุณปูคุณปูเป็นไรครับเนี่ย
1: มันมึนเวียนเนี่ยโอ้
0: ใจเย็นครับ
2: แบบเนี้ยค่ะสงสัยน้ำตาลในเลือดจะต่ำรีบหาน้ำหวานให้ทานดีกว่าค่ะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
1: ดีขึ้นมากแล้วครับคุณพยาบาลครับขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่ไอการน้ำตาลสูงน้ำตาลต่ำนี่มันคือยังไงเหรอครับ
2: ค่ะทั้งสองอาการเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเรามาเริ่มที่อาการน้ำตาลในเลือดต่ำก่อนละกันนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดนะคะต่ำกว่า60มิลลิกรัมก็จะมีอาการเหงื่อออกตัวเย็นหัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะมึนงงหน้ามืดแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงก็อาจจะชักหรือว่าหมดสติได้สาเหตุของการที่น้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติค่ะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือบางคนก็เกิดจากการที่ออกกำลังกายหักโหมหรือทำงานหนักมากกว่าปกตินะคะ
4: ว่าแต่ถ้าเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยต้องทำยังไงล่ะครับ
2: ถ้าการเป็นไม่มากอย่างคุณปู่เนี่ยนะคะก็ควรจะรีบรับประทานอาหารทันทีเลยนะคะแต่ถ้ามีอาการที่ค่อนข้างมากเนี่ยแต่ยังรู้สึกตัวนะคะก็อาจจะให้จิบน้ำวายแต่ถ้าเป็นอาการที่รุนแรงมากๆถึงขนาดหมดสติเนี่ยก็ไม่ควรจะให้ดื่มอะไรเลยนะคะเพราะอาจจะสำลักได้ก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องแจ้งแพทย์ด้วยว่าคุณปู่เนี่ยเป็นโรคเบาหวานค่ะ
1: แล้วอาการน้ำตาลสูงล่ะครับ
2: สำหรับอาการน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกกระหายน้ำมากเลยนะคะมีคลื่นไส้อาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดตาพร่ามัวซึมหรืออาจถึงขั้นหมดสติหรือว่ามีอาการชักกระตุกเฉพาะที่ได้เลยนะคะ
1: แล้วเรามีวิธีป้องกันไม่ให้น้ำตาลสูงไหมครับ
2: ดีค่ะเราต้องควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะควรจะต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็ต้องตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
3: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา

0: 8:25 และ10:55ในเวลา18:01และเวลา20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเราต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ
2: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ้มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: นางจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
2: ๆโชคดีครับ
1: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
4: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิ๊งค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณคร
0: ูน่ารักมากเลยค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะวันนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะเวลามาโรงเรียนรู้สึกอย่างไรคะดีใจไหมคะมาเจอเพื่อน
1: ๆดีใจ
0: ใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบที่จะมาโรงเรียนมากขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: จริงนะเออมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักส่งยิ้มให้กันแล้วตบตักส่งยิ้มให้กันมือสองข้างประกบกันแล้วพูดพลันว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะทักทายแล้วก็อย่าลืมทำอะไรด้วยส่งยิ้มหวานให้กันด้วยนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะมาโรงเรียนด้วยความสดชื่นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลยค่ะเช้านี้นะคะคุณครูปิงก็อยากให้เด็กๆค่ะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะว่าแต่เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวบ้างคะหลายคนยกมือไวมากๆเลยค่ะเอามือจับเข่าค่ะแต่อะไรค่ะยกมือขอเชิญน้องอุ๊ยน้องริต้าค่ะริต้าค่ะริต้าอยากเล่าอะไรเพื่อนๆฟังคะ
1: พ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
0: คุณพ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะอะไรคะลูกเป็นอะไรคะ
1: ไม่สบาย
0: ไม่สบายเกิดอะไรขึ้นคะลูก
1: ไข้เลือดออก
0: เป็นไข้เลือดออกค่ะแล้วไข้เลือดออกเกิดจากอะไรริต้ารู้ไหมคะ
1: ยุง
0: แล้วคุณพ่อไปทำอะไรมาถึงโดนยุงกัดคะลูก
1: ไปนอนบ้านเพื่อนบ้านอาหนู
0: บ้านอาหนูมียุงกัดคุณพ่อแล้วก็ทำให้คุณพ่อไม่สบายใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คุณพ่อก็มีอาการตัวร้อนใช่ไหมลูกถึงไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะแล้วหนูคิดว่าเราจะป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดออกได้อย่างไรคะลูก
1: กินยา
0: ต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วระมัดระวังอะไรได้อีกคะลูก
1: ยุง
0: ไม่ให้ยุง
1: กัด
0: ไม่ให้ยุงกัดนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนอยู่ที่บ้านแล้วโดนยุงกัดบ้างคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีไข้เลือดออกระบาดด้วยนะคะบางพื้นที่มียุงชุมใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเอ๊ะโอโซนเคยเป็นเหรอลูก
2: แล้วโซนก็ตอนนั้นโซนไปเล่นน้ำโคลนมาแล้วก็เป็นผื่นมันก็เป็นตัวโซนเลยโซนเลยไม
0: ่
2: ได
0: ้
2: ม
0: าเห็นไหมคะว่าเด็กๆนะคะต้องระมัดระวังตนเองเพราะว่าถ้าเกิดโดนอะไรคะเมื่อกี้นี้ลิต้าบอกโดนอะไรกัดมานะคะยุงกัดนะคะก็อาจจะป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็เป็นไข้เลือดออกได้ค่ะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวมาบอกเล่าให้ฟังเหมือนน้องลิต้าอีกไหมนะขอเชิญน้องข้าวเม่าค่ะข้าวเม่ายกมือมากเลยคุณครูปิ๊งเห็นว่าข้าวเม่าต้องอยากเล่าแน่ๆเลยข้าวเม่ามีอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูทำกันบ้าน
0: หนูทำกันบ้านที่ไหนคะลูก
1: ในห้อง
0: ในห้องทำแล้วการบ้านเป็นทำอะไรคะให้หนูทำอะไร
1: เขียน
0: เขียนเขียนว่ายังไงคะเขียนตัวอะไรคะ
1: กอไก
0: ่กอไก่แล้วหนูได้ทำอะไรอีกคะนอกจากเขียน
1: ระบายสี
0: ระบายสีด้วยอุ๊ยแล้วหนูชอบไหมลูกชอบใช่ไหมคะแล้วเวลาทำมีใครช่วยหนูไหมคะไม่ต้องเพราะอะไรอะคะลูก
1: ทำเอง
0: หนูทำเองได้แล้วใช่ไหมคะเป็นพี่แล้วใช่ไหมลูกโอ้โหเก่งไหมคะเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยนอกจากระบายสีกับเขียนกอไก่แล้วมีอะไรอีกไหมคะทำอะไรอีกคะลูก
1: วาด
0: รูปวาดรูปด้วยตอนกิจกรรมตอนไหนคะในห้องเรียนเหรอคะลูกไม่ชอบไหมคะชอบไหมคะบอกสิคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบครับ
1: ชอบครับ
0: เก่งมากเลยค่ะในการที่เด็กๆมาโรงเรียนเห็นไหมคะข้าวเม่ามาโรงเรียนใช่ไหมคะข้าวเม่ามาทำกิจกรรมอะไรมาทำอะไรวาดอะไรนะข้าวเม่าบอกอ่ะข้าวเม่าบอกข้าวเม่าชอบวาดภาพ แล้วข้าวเม่าก็ชอบทำอะไรด้วย
2: ทำก
0: ัน
2: บ
0: ้
2: าน
0: ใช่ไหมคะปรบมือให้ข้าวเม่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากครับเห็นไหมคะเด็กๆคะหลายคนชอบทำกิจกรรมมากๆเลยเพราะว่ากิจกรรมสนุกๆ นะคะมีให้เด็กๆได้ทำที่โรงเรียนและก็มีให้กลับไปทำที่บ้านด้วยใช่ไหมคะชอบไหมคะลูกชอบใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆโตขึ้นแล้วนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะยังมีเด็กๆอีกหลายคนอยากออกมาบอกเล่าให้ครูปิ๊งฟังใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆปลายทางค่ะไปบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะให้คุณครูปลายทางฟังแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางเล่าเรื่องราวกันได้กี่คนแล้วคะโอ้โหหลายคนเหมือนครูปิ๊งเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอให้เพื่อนออกมาเล่าอีกสักหนึ่งคนนะคะลูกใครที่นั่งตัวตรงแต่อะไรยกมืออ๋อขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิน้องมะลิมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะน้องมะลิหันหน้าไปหาเพื่อนเลย

0: ่ะนาริจะเล่าเรื่องอะไรดีคะ
1: หนูดูแลน้อง
0: หนูดูแลน้องที่ไหนคะลูก
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านน้องผู้หญิงผู้ชายคะ
1: ผู้ชาย
0: ผู้ชายน้องโตหรือยังลูกน้องมาโรงเรียนหรือยังน้องยังเป็นเบบี้เหรอคะมาโรงเรียนหรือยังคะลูกยังใช่ไหมคะยังเป็นเบบี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วหนูทำอย่างไรบ้างคะลูก
1: นอน
0: ฮะ
1: เอานอน
0: เอาน้องนอนใช่ไหมคือนอนเป็นเพื่อนน้องเหรอลูกอ๋ออยู่ใกล้ๆน้องใช่ไหมคะแล้วทำอย่างไรได้อีกคะ
1: ป้อนนมน้อง
0: ป้อนนมน้องด้วยใส่ขวดนมใช่ไหมคะลูกแล้วก็คอยจับให้น้องเหรอคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเลยแล้วช่วยอะไรได้อีกไหมคะ
1: ป้อนข้าวน้อง
0: น้องทานข้าวแล้วใช่ไหมคะแล้วป้อนข้าวน้องเวลาน้องตักป้อนให้น้องอ่ะคำใหญ่ได้ไหมคะลูก
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอะคะลูก
1: เดี๋ยวน้องอ้วก
0: เดี๋ยวน้องสำลักนะคะน้องอาจจะรับประทานไม่ทันใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเวลาเราอยู่บ้านเราช่วยดูแลน้องได้เนี่ยแล้วเวลาเรามาโรงเรียนค่ะหนูดูแลตัวเองได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะทำอย่างไรคะลูก
1: อยู่กับเพื่อน
0: อยู่กับเพื่อนแล้วทำยังไงอีกคะอุ้ย
1: เล่นกับเพื่อน
0: เล่นกับเพื่อนแล้วต้องระมัดระวังอะไรด้วยคะ
1: ล้ม
0: ระมัดระวังไม่ให้ล้มด้วยใช่ไหมคะก็คือต้องดูแลตนเองนะคะแล้วเวลาถ้าเพื่อนไม่สบายเราทำยังไงคะ
1: อยู่ไกลๆ
0: อยู่ไกลๆใส่อะไรด้วยคะ
1: ใส่แมส
0: ใส่แมสด้วยนะคะหรือถ้าหนูไม่สบายอ่ะหนูไม่สบายทำยังไงคะ
1: ใส่แมส
0: แล้วไปใกล้ๆคนอื่นดีไหมคะเพราะว่าก็เกิดเราไม่สบายนะคะเราก็อาจจะนำเชื้อโรคนะคะไปเผยแพร่ให้เพื่อนได้ใช่ไหมคะลูกปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆขาวันนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าข่าวกันหลายคนเลยเมื่อสักครู่เพื่อนออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะดูแลใครคะดูแลใครคะลูกมารีออกมาเล่าว่าดูแลน้องทำอะไรให้น้องบ้าง
2: ป้อน
0: นมป้อนข้าวใช่ไหมคะทำอะไรอีกคะพาน้องนอนด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลามาโรงเรียนล่ะคะเวลามาโรงเรียนดูแลตนเองอย่างไรคะไม่ให้ทำไมนะลูกไม่ให้ล้มนะคะก็คือต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยนั่นเองเวลาเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่สบายหรือตนเองไม่สบายก็อย่าลืมสวมใส่แมสด้วยนะคะเพื่อระมัดระวังตนเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเด็กๆวันนี้เช้ามีแรงไหมคะเนี่ยกิจกรรมอะไรนะคะ
1: เคลื่อนไหวและจังหวะ
0: เคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆค่ะมาออกกำลังกายยามเช้าค่ะและวันนี้คุณครูจะใช้เครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะโดยใช้กลับมือค่ะเด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะ

เมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณจังหวะเด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างจังหวะมีอะไรบ้างคะจังหวะเร็วจังหวะช้าแล้วถ้าสองครั้งต้องหยุดทันทีนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับเด็กๆของต้นทางเลยค่ะพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนค่ะหาพื้นที่เลยกางแขนด้วยนะคะอย่าให้ชนเพื่อนนะคะกระจายแถวเลยเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะเด็กๆสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองเลยแต่ต้องอยู่กับที่ก่อนค่ะ

0: โอ้โหน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรอยู่คะทำท่าเป็นงูเหรอคะอุ๊ยทำท่าอะไรอยู่คะน้องน็อต
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้จิงโจ้เอ๋น้องโอโซนล่ะคะโอโซนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าเพิ่งล้มนะคะอย่าเพิ่งล้มน้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูกทำท่าอะไรอยู่คะ
1: นก
0: นกทำไมยืนขาเดียวเหรอคะลูก
1: นก
0: นกอะไรคะ
1: นกฟลามิงโก
0: ้นกฟลามิงโก้โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ด้วยนะเยี่ยมมากเลยค่ะอุ๊ยน้องดินทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ข
0: ับ
1: รถ
0: ขับรถโอ้โหเยี่ยมมากค่ะหลายคนทำดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าฟังเสียงสัญญาณแล้วก็สามารถทำตามสัญญาณต่างๆได้ดีค่ะเด็กๆปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเคลื่อนที่ไปทั่วๆห้องเรียนกันต่อค่ะ

0: เด็กๆสามารถลุกขึ้นได้นะคะเปลี่ยน5ด้วยนะคุณครูปิ๊งเห็นใครนะโอ้เห็นเพื่อนๆปลายทางบอกกระโดดเป็นอะไรนะคะลูกเป็นกบเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะกระโดดไกลด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะเด็กๆห้องครูปิ๊งมีใครทำท่าเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะอุ๊ยมารีทำท่าอะไรคะลูกสวดมนต์เหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะมีใครทำท่าอะไรอีกนะทำท่าอะไรอยู่คะกุ้ยช่าย
1: ท
0: ุ
1: บทราย
0: ทุบทรายโอ้คนนี้ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่น้องซิน
1: ม
0: ัดเชือกรองเท้าค่ะโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำต่อแต่เด็กๆต้องเข้าแถว4แถวให้คุณครูก่อนได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเข้าแถวตอนลึกเป็น4แถวค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ1 2อ่ะแถวที่1มาแล้ว3 4 5 3ทางนี้ค่ะ6 3ทางนี้ค่ะ7 8 9 2อยู่ทางนี้ค่ะแถวนี้ต่อแถวนี้ค่ะ10ใครยังไม่ได้แถวคะเหลือ1แถวค่ะเข้าไปเลยค่ะลูกแตะไหล่เพื่อนยืดแขนออกไปแตะไหล่เพื่อนเลยลูกยืดแขนออกคุณครูปิ๊งขอคนนึงมาแถวนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะยืดแขนออกไปหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องทำตามใครคะยืดแขนออกสิคะแตะไหล่แล้วยืดแขนออกเดี๋ยวเราจะต้องทำตามผู้นำคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะแถวตรงตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆห้องเรียนต้นทางบอกพร้อมแล้วอะแถวตรงเอาเท้าชิดค่ะคนที่อยู่ด้านหน้าหันหลังไปหาเพื่อนๆหน่อยแบบนี้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะแถวคนไหนก็ต้องดูคนข้างหน้าแถวตัวเองทำได้ไหมคะเด็ก
2: ๆ
0: คนข้างหน้าลองทำท่าก่อนค่ะคนข้างหน้าทำท่าอะไรดีไม่ต้องเหมือนกันนะคิดท่าค่ะเอาท่าอะไรดีคะทำยังไงคะทำท่ายังไงทำอย่างนี้นะคะคนนี้ทำท่าอะไรคะ
3: จระเข้
0: ทำยังไงคะทำอย่างนี้นะคะทำตามเพื่อนนะคะคนนี้ทำอะไรคะ
3: ห
0: ัวใจแถวนี้ทำอะไรคะหัวใจเหมือนเพื่อนแถวนี้ทำอะไรคะแรบบิดแรบบิดเป็นกระต่ายทำแบบนี้นะคะมีหูด้วยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วทำตามผู้นำของตนเองค่ะโอ้โหหลายคนทำตามผู้นำหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งดูสิโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะคนผู้นำไปต่อแถวข้างหลังคนแรกเดินขึ้นมาพร้อมแล้วไหมคะทำท่าอะไรดีคะ
3: กระต่าย
0: กระต่ายเปลี่ยนท่าบ้างได้ไหมคะเมื่อกี้เขาทำไปแล้วกระต่ายเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะ
3: ห
0: ั
3: วใจ
0: หัวใจก็ทำแล้วค่ะทำท่าอะไรดีคะชกก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะทำไหมคะทำทางนี้นะคะทำท่าอะไรดีคะคิดก่อนได้ค่ะทำท่าอะไรดีคะ
3: นก
0: ทำท่าอะไรดีคะ
3: กวาง
0: กวางทำยังไงคะทำยังไงต้องทำให้ดูเพื่อนดูเพื่อนจะได้มองเห็นค่ะทำแบบนี้นะคะนกทำแบบไหนคะคิดได้ยังคะทำท่าอะไรคะทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทำตามค่ะลองทำสิคะทำท่าแบบไหนคะทำท่าแบบไหนคะชกทำอย่างนี้ไว้ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทำตามผู้นำเลยค่ะผู้นำทำแบบไหนโอ้โหเยี่ยมมากค่ะก้าวถอยหลังไปหน่อยสิลูกจะได้มองเห็นค่ะโอ้โหหลายคนทำเป็นแล้วทำตามผู้นำเป็นแล้วค่ะกลับคนแรกมาค่ะคน เป็นผู้นำกลับไปต่อแถวตนเองกลับไปต่อแถวนะข้างหลังนะคะพร้อมหรือยังคะคิดท่าได้ยังคะได้แล้วทำท่าให้เพื่อนดูค่ะทำท่าให้เพื่อนดูเลยค่ะทำท่านี้ค่ะทำท่าอะไรดีคะน้องทำท่าอะไรดีคะทำท่าอะไรดีคะทำแบบไหนดีคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำตามค่ะอันนี้ทำท่าอะไรดีคะ
4: ว่ายน
0: ้ำค่ะอันนี้ล่ะคะ
4: กระโดด
0: กระโดดทำแบบไหนคะทำแบบไหนอย่างนี้นะคะพร้อมแล้วค่ะ1 2โอ้โหหลายคนกุ้ยช่ายถอยหลังไปนิดนึงลูกเดี๋ยวโดนเพื่อนจะได้มีพื้นที่ว่ายน้ำเห็นไหมแง่ดีมากเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วนะโอ้โหหลายคนค่ะไม่ต้องยืนตัวติดกันมากอย่าขยับเข้ามาใกล้มากเดี๋ยวเราไม่มีพื้นที่ทำเคลื่อนไหวเหมือนเพื่อนทำท่าอะไรดีจ๊ะ
4: ทำท่าไปแล้ว
0: ว่ายน้ำเอาท่าอื่นมั้งทำท่าอะไรดีนะทำท่าอะไรดีนะเร็วเร็วเร็วทำท่าอะไรดีคะทำอะไรดีคะเตะขาเหรอคะเอาได้ค่ะทำท่าอะไรดีคะ
4: นก
0: นกทำไปแล้วทำขอท่าใหม่ค่ะท่าอะไรดีนะใส่เอวก็ได้เอาไหมคะใส่เอวอะค่ะโอ้ทำจับเอวไว้ค่ะใส่เอวทำท่าอะไรดีคะ
4: ว
0: ิดพื้นแบบไหนคะโอ้โหเพื่อนจะทำตามได้ใช่ไหมโอเคโอเคทำท่าอะไรดีคะ
4: สไปเดอร์แมน
0: สไปเดอร์แมนด้วยพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วทำท่าตามผู้นำเลยนะอย่าให้โดนเพื่อนค่ะอย่าให้โดนเพื่อนเห็นไหมไม่ได้ใช่ไหม
4: ไม่ได้
0: ข้
4: าง
0: หน้าไม่ได้โอ้โหท่าที่เด็กๆต้องใช้พื้นที่

จจะต้องขยับขยายพื้นที่มากกว่านี้ใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะขอรอบสุดท้ายเป็นผู้นำอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะพร้อมหรือยังคะทำท่าตามผู้นำของตนเองคุณครูปิ๊งไม่ถามแล้วเผื่อเด็กๆปลายทางนะคะจะมีท่าแปลกใหม่มากกว่าเด็กๆในห้องเรียนต้นทางของครูปิ๊งค่ะพร้อมแล้วทำท่าตามผู้นำน้ำมองผู้นำดีๆค่ะเก่งมากค่ะทุกคนกลับเข้าที่ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรากันค่ะเด็กๆปลายทางนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆเพื่อนๆกันเลยค่ะ

ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างเด็กสดชื่นไหมคะสดชื่นเพราะว่าได้ออกกำลังกายกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะคะเด็กๆหลายคนฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือว่าสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดได้ทันทีเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวเป็นผู้อะไรนะคะผู้นำแล้วอะไรอีกนะลูกผู้ตามด้วยใช่ไหมคะเราได้ออกมานำเพื่อนๆทำท่าทางต่างๆแล้วก็กลับเข้าไปในแถวเพื่อทำตามเพื่อนๆที่ออกมาเป็นผู้นำนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนคิดท่าทางนะคะให้เพื่อนๆค่ะทำตามได้ดีขึ้นนะคะมีการคิดท่าทางแปลกใหม่ได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยตั
1: วเรา
0: เก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุ
1: ขภาพอนาม
0: ั
1: ย
0: รักษาความสะอาด

0: ของร่างกาย
1: และการแปลงฟ
0: ัน ก่อนอื่นค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆคนไหนอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆนะคะเอามือวางที่ตักค่ะพูดตามครูปิ๊งค่ะเด็กๆรักคุณครูปิ๊งคุณครูปิ๊งพูดจาอ่อนหวานเด็กๆอยากฟังนิทานต้องพูดจาอ่อนหวานเหมือนคุณครูปิ๊งพร้อมจะฟังนิทานแล้วใช่ไหมคะนิทานเรื่องนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าใยไหมหนูน้อยฟันสวยนิทานเรื่องนี้นะคะจัดทำโดยแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ค่ะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปกหน้าของเรานะคะก็จะมีรูปใครอยู่คะ
1: ร
0: ู
1: ปใยไหม
0: รูปใครนะลูกใยไหมกำลังถืออะไรอยู่แปรงสีฟันนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเช้าวันนี้ใยไหมรู้สึกว่าช่างเป็นวันที่อากาศสดชื่นแจ่มใสจึงได้ขออนุญาตคุณแม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่นวันนี้ใยไหมขอไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเล่นดีๆนะลูกระวังตัวด้วยนะคะใยไหมจึงแต่งตัวใส่เสื้อและกางเกงตัวโปรดอย่างทะมัดทะแมงแล้วเดินออกจากบ้านฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีทางที่จะไปสนามเด็กเล่นไหมต้องผ่านบ้านของใบบัวใยไหมรู้สึกแปลกใจที่เห็นใบบัวยังนอนอยู่ในบ้านทำไมใบบัวไม่เตรียมออกไปเล่นด้วยกันนะใยไหมจึงได้เดินเข้าไปหาใบบัวแล้วซักถามใบบัวเป็นอะไรดูท่าทางไม่ค่อยสบายหน้าตาไม่สดชื่นเลยใบบัวตอบว่า
2: เราปวดฟันปวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปวดมากจนนอนไม่หลับคุณแม่ให้กินยาแก้ปวดแล้วก็ยังไม่หายปวดเลย
0: ขณะที่ใบบัวอ้าปากพูดใยไหมรู้สึกเหม็นกลิ่นปากของใบบัวมากจนต้องปิดจมูกใยไหมคิดในใจว่าฟันมีไว้เคี้ยวอาหารที่หลากหลายให้อริดอร่อยเด็กๆจะได้เจริญเติบโตแข็งแรงทำไมจึงปวดได้เวลาปวดฟันทำไมจึงมีกลิ่นเหม็นจังเลยคุณแม่ก็ชมใยไหมเสมอว่าใยไหมหนูเป็นหนูน้อยฟันสวยที่มีฟันแข็งแรงขาวสะอาดมีนางฟ้าเรียงไว้ให้อย่างสวยงามใยไหมยังจำน้ำเสียงที่ไพเราะและนุ่มนวลของแม่ก้องกังวานอยู่ในหูเสมอใยไหมจึงได้ถามใบบัวว่าใบบัวทำไมถึงปวดฟันใบบัวตอบว่า
2: เพราะเราอ่ะชอบอมทอฟฟี่ชอบกินขนมหวานกินแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันเชื้อโรคในปากก็ชอบของหวานหวานเหมือนกันมันจึงออกมากินของหวานหวานเชื้อโรคจึงมากัดฟันกัดเหงือกทำให้ฟันผุและปวดฟัน
0: ใยไหมถามใบบัวอีกว่าทำไมใบบัวจึงไม่แปรงฟันเดี๋ยวนี้แปรงสีฟันและยาสีฟันน่ะมีรูปร่างสวยๆและขนาดเหมาะสมกับเด็กๆนะใยไหมยังบอกใบบัวอีกว่า

0: เด็กๆทุกคนจะมีนางฟ้าประจำตัวจัดเรียงฟันที่ขาวสะอาดแข็งแรงให้แล้วเด็กๆจะต้องรักษาความสะอาดให้ดีแปรงฟันเวลาเช้าก่อนนอนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งนะหลังจากทำตามที่ยายใหม่บอกใบบัวก็มีฟันที่ขาวสะอาดเป็นหนูน้อยฟันสวยเช่นเดียวกับยายไหมนิทานเรื่องนี้ค่ะก็จบลงแล้วปรบมือให้หน่อยค่ะคุณครูปิ๊งอยากถามเด็กๆค่ะว่าในนิทานค่ะใครปวดฟันคะ
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ขอเชิญน้อง
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เชิญค่ะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยยกมือเป็นคนแรกทำถูกต้องตามกติกาของเราเพราะว่าคุณครูปิ๊งบอกว่าต้องยกอะไรก่อนคะยกมือตามข้อตกไหมคะใบบัวกับยายใหม่ใครปวดฟันคะลูก
2: ใบบัว
0: ใบบัวถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรใบบัวถึงปวดฟัน
2: ใบบัวกินลูกอม
0: กินอะไรอีกคะ
2: แล้วก็กินน้ำแล้วก็กิน
0: ขนม
2: ขนมหวาน
0: เห็นไหมคะใบบัวกินทั้งลูกอมกินขนมหวานแล้วทำไมคะ
2: ปวดฟัน
0: ปวดฟันเลยเหรอกินได้นะขนมกับลูกอมอะค่ะ
1: แต่ต้องแปรงฟ
0: ัน แต่ต้องทำอะไรด้วยคะ
2: แต่ต้องแปรงฟัน
0: แต่ต้องแปรงฟันหลังที่รับประทานอาหารเหล่านี้นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะแล้วใครฟันสวยคะคุณครูปิ๊งอยากทราบจังเลยค่ะเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวคะใครที่ฟันสวยคะ
3: ยายใหม
0: ่ยายใหม่แล้วยายใหม่ทำอย่างไรฟันถึงสวยคะลูก
3: แปรงฟัน
0: แปรงฟันใช่ไหมคะเพราะแปรงฟันแล้วฟันจะสวยไหนลองยิ้มให้ดูสิคะน้องก้าวฟันสวยไหมคะโอ้โหน้องก้าวก็ฟันสวยเหมือนกันกับยายใหม่เลยค่ะแสดงว่าน้องก้าวแปรงฟันไหมคะแปรงไหมคะ
3: แปรงครับ
0: ปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะแต่เด็กๆคะนอกจากการแปรงฟันแล้วฟันเป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกายของเราใช่ไหมคะแล้วอวัยวะส่วนอื่นล่ะคะเด็กๆรักษาความสะอาดอย่างไรคะ
1: ล้างต
0: ั
1: ว
0: ทำเชิญค่ะน้องน็อต
1: ล้างต
0: ั
1: วให้สะอาด
0: น้องน็อตทำความสะอาดร่างกายอย่างไรลูก
3: แปรงฟัน
0: นอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรได้อีกคะ
3: ล้างตัว
0: ล้างตัวขอเรียกว่าอาบอะไรคะ
3: อาบน้ำ
0: อาบน้ำใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ล่ะคะศีรษะล่ะคะทำอะไรได้คะ
3: สระผม
0: สระผมมีตรงไหนอีกที่น็อตเคยทำความสะอาด
3: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะแล้วถ้าเด็กๆมาถึงที่โรงเรียนไม่ได้อาบน้ำจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้คะถ้าน้องมากี้ไม่ได้อาบน้ำจะเกิดอะไรขึ้นคะ
3: เชื้อโรค
0: เชื้อโรคที่ไหนคะ
3: เชื้อโรคที่
0: จะมาเกาะที่ไหนคะ
3: เ
0: ราจะมาเกาะที่ไหนเราคะ
3: จะเกาะตัวเรา
0: จะเกาะตัวเราทำให้เกิดอะไรขึ้นลูก
3: เชื้อโรคค่ะ
0: ทำให้เราเป็นยังไงเอาไปในท้องเราด้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่สบายใช่ไหมลูกฉะนั้นการรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะก็จำเป็นไหมลูกต้องทำไหม
3: ทำ
0: ใช่ไหมคะแล้วเวลาหนูมาโรงเรียนนอกจากอาบน้ำมาโรงเรียนแล้วมาถึงโรงเรียนก่อนรับประทานอาหารหนูต้องทำอะไรอีกลูก
3: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าแล้วล้างอะไรอีกคะ
3: ล้างมือ
0: ล้างมือเพราะอะไรคะ
3: เชื้อโรคจะเข้า
0: เชื้อโรคจะเข้าไปที่ไหนคะลูก
3: เข้ามือ
0: เข้ามือค่ะเข้าไปในไหนคะที่มือค่ะ
3: เข้าไปในเล็บ
0: เข้าไปที่เล็บที่อะไรของเราเวลาเรารับประทานอาหารน่ะ
3: ปาก
0: ที่ปากของเราใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆทราบกันดีเลยค่ะว่าเชื้อโรคนะคะสามารถอยู่ได้ทั่วเลย

0: เลยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองนะคะที่ลอยมาในอากาศนะคะเราก็สามารถรับเชื้อโรคเข้าไปได้ถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษาร่างกายของเราค่ะเราสามารถสระอะไรได้นะลูก
1: สระห
0: ั
1: ว
0: สระผมใช่ไหมคะทำอะไรได้อีก
1: แปรงฟ
0: ัน อาบน้ำล้างมือใช่ไหมคะล้างมือนี่เด็กๆต้องทำบ่อยๆเลยเด็กๆคนไหนล้างมือบ่อยบ้างคะยกมือหน่อยค่ะล้างมือมีกี่ขั้นตอนนะลูก
1: 7
0: ขั้นตอนเด็กๆลองทำท่าค่ะ1 2 3 4หกเจ็ดข้อมือด้วยข้อมือตัวเองด้วยค่ะเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอามือวางที่ตักค่ะนอกจากการรักษาความสะอาดของร่างกายเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะจะมีสื่อวิดีทัศน์นะคะเรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธีมาให้เด็กๆรับชมด้วยอยากรับชมไหมคะใครอยากรับชมแล้วนั่งตรงๆไม่แกว่งขานะคะวันนี้ค่ะสื่อวิดีทัศน์เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: แปรงฟันถูกวิธีฟันดีไม่มีผุขั้นตอนที่1วางแปรงบริเวณรอยต่อของฟันกับเหงือกโดยให้ขนแปรงทำมุม45องศาขั้นตอนที่2ขยับขนแปรงไปมาสั้นๆ10ครั้งแล้วปัดโดยฟันบนให้ปัดลงล่างและฟันล่างให้ปัดขึ้นบนขั้นตอนที่3ทำซ้ำที่เดิม 3-4 ครั้งแล้วเปลี่ยนตำแหน่งที่แปรงฟันจนทั่วทุกซี่ทุกด้านขั้นตอนที่4แปรงฟันด้านบดเคี้ยวโดยขยับแปรงไปมาสั้นๆ10ครั้งขั้นตอนที่5แปรงลิ้นเบาๆเมื่อมีคราบสกปรกขั้นตอนที่6ถุยฟองทิ้งหรือบ้วนน้ำน้อยๆหลังแปรงฟันเพียง1ครั้งจะทำให้มีฟัวลายคงเหลืออยู่ในช่องปากอย่าลืมต้องแปรงฟันให้ถึงฟันกรามซี่ในสุดด้วยเพราะเป็นส่วนที่เกิดฟันผุได้ง่าย
0: ขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์แปรงฟันถูกวิธีฟันดีไม่มีผุค่ะเผยแพร่โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมไปแล้วการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนี้ต้องทำกี่ขั้นตอนคะกี่ขั้นตอนลูก6ขั้นตอนเลยเด็กๆจำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆค่ะมาลองทบทวนกันดูดีไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งมาด้วยเอ่ยมีฟันมาด้วยใช่ไหมคะเป็นโมเดลนะคะเป็นฟันจำลองให้เด็กๆได้เห็นในช่องปากนะคะและคุณครูปิ๊งมีอะไรมาอีกอย่างนึงแปรงนั่นเองเด็กๆ ก็จะต้องเลือกแปรงสีฟันนะคะให้เหมาะกับช่องปากของตนเองตอนนี้เด็กๆเล็กหรือใหญ่นะเป็นเด็กเล็กอยู่นะคะแปรงของเด็กๆต้องเล็กหรือใหญ่
1: เล
0: ็กนะคะจะมีอายุบอกนะคะเวลาเด็กๆเลือกซื้อแปรงสีฟันนั่นเองค่ะวิธีขั้นตอนแรกเด็กๆจำได้ไหมคะเราทำอะไรก่อนทำอะไร

0: ก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องแปรงฟันนะคะโดยให้วางแปรงเป็นยังไงคะทำมุม45องศาแล้วขยับแปรงเขาบอกแปรงฟันต้องขยับแปรงไปมากี่ครั้งนะคะ
1: 10
0: ครั้งเด็กๆก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปัดด้วยใช่ไหมคะปัดแปรงฟันล่างให้ปัดขึ้น
1: บ
0: นแต่ถ้าแปรงด้านบนล่ะคะปัดลงด้านล่างแล้วก็นับไปด้วยขยับแปรงแล้วก็นับปัดลงขยับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแปรงครบทุกซี่ถ้าแปรงแค่ข้างในแบบนี้อย่างเดียวได้ไหมข้างหน้าไม่ต้องแปรงได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องขยับแปรงไปเรื่อยๆจนครบทุกซี่ด้านนอกนะคะเสร็จแล้วเมื่อแปรงด้านนอกเสร็จแล้วเราแปรงด้านไหนต่อล่ะ
1: ด้านใน
0: ต้องแปรงด้านบดเคี้ยวด้านบนด้วยแปรงด้านนอกด้านในและอย่าลืมแปรงด้านบดเคี้ยวทำเหมือนกันเลยนับ1ถึงอะไรนะ
1: 10
0: ครับนับ1ถึง10เช่นเดียวกันแปรงนะคะขยับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนะคะจนครบและที่สำคัญเด็กๆรับประทานอาหารบางทีอาหารติดอยู่ที่ไหนด้วยคะนอกจากฟันแล้วมีอะไรอีกคะติดอยู่บริเวณลิ้นก็มีใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องแปรงอะไรด้วยคะ
1: แปร
0: งลิ้นของเราด้วยนะคะเพื่อให้ลิ้นของเรานะคะสะอาดเช่นเดียวกันนะคะแล้วถึงจะบ้วนน้ำใช่ไหมคะเราบ้วนน้ำอย่างไรอะลูก
1: ใช
0: ่แล้วค่ะในคลิปเมื่อสักครู่เขาบอกให้เด็กๆบ้วนน้ำอย่างไรนะบ้วนกี่ครั้งบ้วนน้ำไม่ต้องบ้วนเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฟันนะคะเราแปรงด้วยยาสีฟันที่มีฟูออไรใช่ไหมคะและฟูออไรจะช่วยเคลือบฟันของเราให้ฟันเราเป็นอย่างไรแข็งแรงใช่ไหมคะลูกมีฟูออไรเคลือบฟันของเราไว้เราจะทำให้ฟันของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาเราได้แปรงฟันนั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้คุณครูปิ๊งจะสังเกตเด็กๆนะตอนที่เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆจะต้องแปรงฟันหลังรับประทานอาหารหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะได้แปรงฟันรักษาความสะอาดช่องปากของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆนะคะในห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะว่าเวลาเด็กๆได้แปรงฟันแล้วนะคะสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่คุณครูให้เด็กๆสังเกตคลิปวิดีโอไปหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเห็นวัสดุอุปกรณ์ครูปิ๊งเต็มโต๊ะเลยใช่ไหมคะอยากทำไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีกิจกรรมใหม่ๆมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะมือตบตักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือเอามือวางที่ตักค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้เลือกทำค่ะกิจกรรมของเรามีทั้งหมดกี่กิจกรรมคะลูก
1: 3
0: กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1คือกิจกรรม
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ันวัสดุอุปกรณ์ค่ะ
1: แผ่นรองป
0: ั้นและดินน้ำมันถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะลูก
1: สีเท
0: ีย
1: นและกระดาษ
0: กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนนั่นเองเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของครูปิงนะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเป็นการประดิษฐ์ค่ะเด็กๆประดิษฐ์ตุ๊กตานะคะจากแกนกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะต้องมีแกนกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษสีค่ะกรรไกรปลายมนค่ะกาวและไม้ทากาวค่ะสีปากกาเมจินะคะและผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆอยากดูขั้นตอนวิธีการทำกันหรือยังคะถ้าอยากแล้วเอามือจับเอวเอามือกอดอกค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสาธิตวิธีการทำนะคะตุ๊กตาจากแกนกระดาษทิชชู่ให้ดูนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆได้แกนกระดาษทิชชู่มาใช่ไหมคะเราก็จะต้องตกแต่งเราต้องมีอะไรก่อนคะผมมีอะไรอีกมีเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็วาดอะไรด้วยวาดอะไรคะ
1: วาดหน้า
0: วาดหน้าของเราใช่ไหมคะให้น้องตุ๊กตาของเราด้วยอย่างแรกคุณครูปิ๊งนะคะก็จะใช้ผมโดยใช้สีนี้ค่ะผมเราใช้สีอะไรดีกระดาษ
1: ส
0: ีดำก็ได้หรือสีน้ำตาลก็ได้นะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้กระดาษสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะเพื่อทำอะไรคะ
1: ทำผม
0: วิธีการตัดผมนะคะเด็กๆก็สามารถทำหยักๆ ก็ได้ใช่ไหมคะเราจะใช้กรรไกรนะคะปลายมนตัดเด็กๆใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการจับกรรไกรแล้วก็ขยับนิ้วใครเอานิ้วมาช่วยได้อย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเด็กๆอาจจะนิ้วเล็กกว่าคุณครูนะคะเด็กๆก็ใช้นิ้วช่วยกันเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้กรรไกรตัดเราก็ดูก่อนเราจะติดผมเป็นทรงอะไรดีแล้วก็ตัดคุณครูปิงจะทําเมื่อกี้น็อตบอกว่ามีทรงหยักๆ ก็ได้ใช่ไหมคุณครูปิงก็อยากตัดหยักๆตัดเป็นสามเหลี่ยมหยักๆคุณครูปิ๊งก็ตัดหยักๆก็ได้เสร็จแล้วคุณครูปิ๊งก็มาวัดดูก่อน
1: ได
0: ้ไหมคะโอ้ได้คุณครูปิ๊งก็ตัดหยักๆแบบนี้แต่ว่ามันสูงขึ้นมาเกินไปคุณครูปิ๊งก็ตัดออกให้เป็นเส้นตรงๆเอานิดเดียวเอาผมข้างหน้านิดเดียว
1: เป็
0: นเส้นยาวๆก่อนเห็นไหมคะเป็นเส้นยาวๆตัดออกมาแล้วเราก็จะมาแปะตุ๊กตาของเราแบบนี้ต้องทาอะไรถึงจะติดคะ
1: กาว
0: ทากาวค่ะ เด็กๆนะคะก็จะใช้กาวโดยเด็กๆอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยนะคะทาลูดกาว

0: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิฟต์ที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
1: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
0: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
1: ์
0: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดธาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วรักษาแล้วก็พร้อมแล้วถ้าจะมีน้องก
0: ็
1: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
0: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
1: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอม
0: ัน
1: ไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
0: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
1: มันก็น่าจะปกติ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
0: การตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพลอมมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องๆอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
1: อันนี้เยอะ
0: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
0: ื่
1: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งนึงว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
0: ได้ครับ
1: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
0: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
1: ครับ
0: เดี๋ยวบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
1: อัลตราซาวด์
0: ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ
1: ์
0: ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
1: ่
0: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
1: คุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บนี่นะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปสักก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดีแต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
0: ์ใช
1: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
0: ใช่ใช
1: ่ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
0: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
1: ์
0: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
1: ับ ส่วนใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
1: ั้นย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะครับ
0: ครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก
1: คือ
0: เกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
1: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
0: เป็นได้หมด
1: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
0: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอยนะครับ
1: ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
0: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
1: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
0: บรรยากาศห้องนาซาจะมืดทึมนิดนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับคุณกิฟต
1: ์
0: บรรยากาศจะสลัวนิดนึง
1: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
0: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
0: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
1: ครับ
0: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
1: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
0: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
1: อันนี้ถ้าเกิดบางราย ดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
0: ือ
1: ว่าโชคดี
0: ใช่
1: แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
0: ม
1: ันจะมีอาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
0: โ

0: มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
1: ม
0: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
1: อันนี้คือเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
0: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
1: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
0: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
1: ไม่มีเลยเหรอคร
0: ับไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
1: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ใช
1: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
0: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนคนเดียว
1: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
0: มีเยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรออ
0: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เขาเรียกซินโดร
1: ม
0: ซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก
1: ็หลายอาการเลยในซินโดรมนี้
0: ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจนเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
1: ่
0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอคร
0: ับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนต้องขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
1: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นมั้ยฮะเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับคุณก
1: ิ๊ฟทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะอยู่แค่อัลตราซาวด
1: ์
0: นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: อื่นได้ครับแต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะ
0: ช
1: ่วงนี้งั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปที่
0: ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
1: ครับผม
0: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝด
1: นะครับยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: สองศีรษะใช่
1: ติดกัน
0: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่ครรภ์แฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไปเท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5
0: 4 5 5
1: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันมั้ยครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิฟต์หมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด็ก
1: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเหรอ
0: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าอันที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กนี่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือที่สัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
1: จะเร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้วห้องนี้ที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
0: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่าเกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
1: ่
0: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กจะมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
1: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
0: ั
1: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลกคันคออ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
1: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
0: ้ได
1: ้ได้เลย
0: ได้
1: นะ มันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่างๆก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
1: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
0: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบคำเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
1: ที่ห้องนี้
0: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอันดาซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
1: ครับ
0: ค
1: ุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
0: ให้การปรึกษา
1: ให้การปรึกษาห้องนี
0: ้ก่อนทำหัตถการใช่
1: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่าง
1: ๆ
0: การส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลยเหรอ
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
1: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมครับ
0: ครับไม่ได้
1: เอาไม่ได้ด้วย
0: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วกันไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
1: ่
0: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
1: มีด้วยนะ
0: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึง
1: คือ
0: ถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
1: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรเอาตรวจสาวครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
0: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำหัตถการกันต่อ
1: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหมคร
0: ับถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
1: ้ต้องยุติการตั้งครรภ
0: ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครรภ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
1: เลือดแม่ไม่พอ
0: ไม่พออ
1: ุ้ย
0: เพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
1: แบบนี้รักษาได้
0: รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำหัตถการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
1: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
0: ใช่
1: ดูโครโมโซม
0: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะอันนี้คือเขามาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
1: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
0: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
1: ่
0: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
1: ก็สามารถรู้ได
0: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
0: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
1: ้ก็
0: ค
1: ือ
0: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะไปมาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
0: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย
0: ค
1: ุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
0: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุ แล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
1: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
0: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอันตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์อะไรต่างๆมันจะเหมือนกับมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
1: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกตินะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
0: ไม่เครียดครับ
1: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
0: แน่นอนแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
1: ่
0: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
1: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้คร
0: ับ
1: ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนโหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: มะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาพ่นปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอร์เร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัด ผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งแล้วแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำราดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้ง2ท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และ13:00 น.ถึง 16:30 น.ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะ

0: ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
1: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกด้วยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
2: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่อตันนั่นเองค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
2: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบ ยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกาเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเล่นว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงๆเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆบางคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานพี่ซับอีกก็คือไล่ผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่เหงื่อที่เยอะมากๆมาละกัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันและเคืองได้ค่ะ
3: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
2: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพลนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพลนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอทำไมต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่อเองนะคะ
0: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
2: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งก็คือไปอุดตัน
0: ต้อง
2: เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
2: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
0: ค่ะ
3: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะ
2: คะ
3: ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
2: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะ
3: ก็คือเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาลามายด้วยค่ะอา
2: จารย์ค่ะจริงๆถามว่าคาลามายช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาลามายเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาลามายนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีบออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดแห้งๆแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะอันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
2: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
0: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
2: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกแล้วก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อืม
3: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างนี้แปลว่าคอลีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดปูดถูกไหมคะอาจารย
2: ์คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะเนี่ยคอลีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ

0: 65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อ่ะที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
1: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
0: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
1: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะคุณนันท์คะอาจารย์น้องเมียบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4ก็เลยถามว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
1: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
0: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อ่านค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำ

0: แค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อแล้วที่อาจารย์ว่าเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกหรอคะหรือยังไงคะ
0: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
0: ์
1: เป็นผู้ใ
0: ช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก
1: ็
0: มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่2ที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะ
1: อ
2: ันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะมีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิซิลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่2ที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้ก็ได้ใส่อะไรที่เป็นกรด อ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิซิลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกเนี้ยสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แค่แกะเตาบีบสิวเด็ด

0: รักษาหรือเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะดังนั้นสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ54อายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาทอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปลบๆร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตี้ยมฟุดฟุดบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมี่ยวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
2: ใช่ค่ะทำอันตราซาวด์จะดูทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะการพีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยง เด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวาน

0: ตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็เหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนหนึ่งค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
2: ใช่ okay. ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เจอคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มอันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
2: ขอบค
1: ุณมากนะ
2: FC อาจารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์บางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญ

0: เลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆแบบสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทก็เกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยทนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
1: อ
0: ันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากนะคะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนถอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: จริ งค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
0: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ
1: อัน
0: นี้การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี้สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณเนี่ยกำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเหล่านี้มีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างนี้ค่ะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ 1. ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอัน นี้สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะนี่ดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะ
1: อ
0: ันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอไรเซอร
1: ์
0: หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียตอบคำถามคุณเดินกลาหน่อยค่ะคุณเดินกลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคม

0: คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็จะเขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10% นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ถ้าเกิดคุณเลือก 3เขาจะตัดแต่คุณ 3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
0: ครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60นะใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแต่นี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: ถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาทใช่
0: มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
0: ใช่2.4 ล้านครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหม
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ
0: ้
1: าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่ม อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่า

0: ง่ายครับเราไม่คิดเราต้องการ3ด้าน4ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเ
1: งินง่ายๆเลย
0: 300,000
1: 300,000เก็บให้ได้
0: ใช่
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,000
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก็จะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
0: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นไลฟ์ว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณล้าน2ล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่อ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ่งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSFซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับ อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละใช่อย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้
1: อคืออย่าลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถ

0: ว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปีฮะ
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับ
0: ครับถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ
0: ๋
1: อไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วสมมุติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ซ
1: ื
0: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปีเอง
1: ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยอันนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อ่ะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม่คุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: โอ้ครับประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%

0: เออจริงด้วย
1: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
0: จริงด้วย
1: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว20ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
0: จริงครับ
1: ครับ
0: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
1: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอ
1: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางทองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
0: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยง
1: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% ละ
0: ถึงเหรอครับ
1: ถึงครับบางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
0: โอ้
1: เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
0: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
1: ใช่ฮะสำนักงานกลัดต่อเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้มันขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: ถูกครับแล้วซิกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
0: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
1: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
0: ก็ยากอยู่นะ
1: ทำไมได้ที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคะแนนดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
0: ้
1: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
0: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
0: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
1: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้ฮะแต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
0: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
1: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
0: ครับ
1: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
1: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
0: ี้ย 100% ก็คงไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะถ้าทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะ
0: ม
1: ันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
0: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast

0: Spotify, Anchor, Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
1: ้สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติถึงที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะเข้าตัวอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตัวอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกขนาดเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายเลยครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีนึงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อยังเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44ป
0: ี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติก

0: แล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกก็อยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่รดละไม่รดน้ำเลยไม่รดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการรดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
1: 600กรัม
0: ก็คิดเป็นเงินก็เกือบๆ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนหรือหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
1: เ
0: ราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดและในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมากมีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮือเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อก
0: ิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาชีพ
0: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
1: ่เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเพิ่มแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแล็บได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแล็บการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: ุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ ศรสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคน

0: แล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
1: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
0: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
1: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
0: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
1: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
2: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพาะเห็ดยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
1: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค
0: ่
1: ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยเดียวค่ะไม่กี่วัน
0: เองเหรอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ถามเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ๆค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
0: นี่2เดือน
1: ใช่
0: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
1: อ๋ออันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
0: เป็นคนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคน
1: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือน
1: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
1: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโค

0: โอ้ที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
1: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากเพราะผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
1: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวนี้จะสำเร็จไหม
2: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
2: ันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลยค่ะ
1: ครับในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกนะครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับอันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
2: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
2: ์สปอร์พรินต
1: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำปิดโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
2: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย อันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
2: ควีน
1: ก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็เอาอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
2: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
1: ครับคุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
2: วันนี้ตูได้เข้าป่าไปดูด้วย
1: ครับรอบๆวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับนะครับ
2: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก
2: ็เดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: ดินมันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: เดี๋ยว
2: พี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่ง

0: ค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบันทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
1: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับถ้าสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
1: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
2: ตอนนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคร
1: ับ อันนี้ไอ้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นคร
2: ับ จอมข้างหน้านู้น
1: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
2: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์
3: เดี๋ยวยังครับ
2: ชั่วโมงนึงแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
2: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวยังให้เจองูแค่นั้น
2: แหละ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหารอ
2: ันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่เนี่ยยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
2: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เขาจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
1: คือเห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
2: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่พวกนี้แหละครับเนี่ย
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
1: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
1: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
1: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้ครับ
2: ในเห็ด
1: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ
1: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
2: นี่หนูก็เจอแล้ว
1: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
1: อันนี้มันขึ้นอันนี้ดอกตูมครับอาจารย
2: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
1: ี้ใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
2: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
1: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
2: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
1: อ๋ออันนี
0: ้กำลังสวยเลยกำลังเป็นเง
1: ิน
0: น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
1: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
2: อ๋อ
0: แล้วถ้าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนห้าเลยครับอาจารย
2: ์อ๋อเดี๋ยวนี้
1: คือคนซื้อก็เดินตามคนห้า
2: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
1: ต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแค่ให้ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
2: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
1: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
2: โอเคทำไงคะพี
1: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราตัวนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: นี่เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
1: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
2: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีบางทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
1: อย่างไหนอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจัดเท่ากับผมจับหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างเราดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนจะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วๆไปที่คนเห็นเข้าใจ เห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวเนี้ยมันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกเนี้ยมันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมาเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยข้างแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อน1ทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้รักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
2: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
0: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
2: สนใจมากเลยค่ะอาจารย์
0: งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
2: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
0: ครับผม
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
0: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
2: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
3: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
5: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
2: ที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ปูว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: ลองดูนี่ผมตัดดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: มากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มี

0: เลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบกรุบ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ย
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าหิ่งข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมาก
0: มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์นอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อเห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีแซคคาไรด์สารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไป อย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521
0: หัวนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมพอเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมพอเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักพอเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะฉะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
0: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจบางเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ยังสอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: เราก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆนะคะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบ
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวเองใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
0: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
0: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหาร ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวตัวทำคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับถ้าเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่

0: ที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
1: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
0: การทำลาบเห็ด

0: จารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเห็ด3ชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้นนะครับเพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่อยครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้งสามนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วขิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่มั้ยคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บักช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ครับทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งก็มีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์นี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะอาจารย
1: ์กลิ่นหอมแ
0: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยครับ
0: น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากในเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับ2ช้อนชาเนี่ยเป็นโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่ว

0: โอเคค่ะอาจารย์
1: เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสัก2-3ช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ต้องชิม
1: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดนึง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับวันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับ กับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
0: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
1: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้วโอเค
1: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
0: ี่ยจะชอบมากเลยอันนี้
1: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
0: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับแสดงว่าชอบ
0: ชอบ
1: ชอบหอมมาก
0: ใช่
1: ครับ
0: โอเคหนังจะหอมแล้วค่ะ
1: ผักชีฝรั่งครับ
0: ผักชีฝรั่ง
1: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
0: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
1: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
0: โอเคค
1: ่
0: ะผักชีฝรั่ง
1: ด้วยต้นหอมซอย
0: ต้นหอมซอย
1: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีเดี๋ยว
0: เพิ่มมากขึ้น
1: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
0: อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
1: ความหอมมาก
0: ขึ้นความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
0: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย์ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้ว
1: อันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
0: ใส่จานได้เลย
1: ตบท้ายคือ
0: ใบ
1: ประดับให้สวยครับ
0: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
1: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าสัก60บาทเห็นว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
0: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
1: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
0: โอเค
1: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน
1: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
0: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
1: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
0: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
1: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
0: ก็ช่วยการขับลมได
1: ้ครับ
0: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
1: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาน้องข้าวตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
0: วันโหระพา
1: ครับ
0: กี่ใบนะคะอาจารย
1: ์โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบคร
0: ับ
1: จะม
0: ี
1: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณ กันมะเร็งได้ด้วยนะคร
0: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเค
1: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
0: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนะฮะ
1: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
2: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
0: พบกับรามาแชร์รี่เหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองครับกระตุ้นความจำไม่ให้หลงลืมวันนี้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แคนครับ
0: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
2: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นร่มใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุดสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะฮะอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
0: ใช่ไหม
2: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
0: ก็สับสนเหมือนกันนะ
2: สับสนเหมือนกันนะ
0: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
2: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
0: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
2: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
0: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปนึง
2: ครับ
0: หลงมาแล้วเลย
2: เราก็จะพยายามประคองไม่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
0: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่กับเขาให้มีความสุขได้ยังไง
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุก

เต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.ออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุดหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะคุณโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่อง Drama Channel ค่ะ

0: ช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
1: ใช่
0: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนี่คืออะไรหมอว่าไงบ้างอั
1: มพาตก็คือกับภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชา
2: อย่างฉับพลัน
0: ก็คืออ่อนแรงหรือชาฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
1: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซีกแต่เกิดจากโรคของไขสันหลังเนี่ยมักจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
0: อ๋อแต่ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกหรือว่ารวมหมดเลย
1: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันคร
0: ับ
1: ว่าอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนหลังก็คือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเดินมาก่อนด้วยขาข้างเดียวอันต่อมาก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทานข้าวครับเราใช้ทานข้าว2มือพออ่อนแรงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทานข้าวได้เหมือนเดิมละเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
1: ใช่
0: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
1: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรแล้วฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
0: ้
1: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาครั้งเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
0: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
1: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหรือสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
0: อัน
1: เนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
0: ฟังดูว่าเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้ววันนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: คุณมากครับ
0: ตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะคุ้ม
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็น่าจะเจอนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะนะจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันความพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแล้วครับหลายคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: นะครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูกถูก
2: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
3: แ
2: ต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
3: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัยแต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
3: เป็นต้น
2: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
3: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกันเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
3: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
3: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบง่ายๆแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
3: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่นึงทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียส
3: ครับ
2: คือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
3: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
3: ี่
2: ก
3: ็
2: คือส่วนหนึ่งเครียดการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
3: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
2: ร
3: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
2: ถูกคร
3: ับไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
3: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
3: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
3: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
3: ็
2: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
3: ครับผม
2: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
3: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาพก็อาจจะไม่เข้าใจ
3: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
3: สมมุติสน.นี้จะคุยกับสน.โน้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
3: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
3: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
3: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
2: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน

0: พราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นๆเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีเราต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
1: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
2: ้
1: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
1: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
1: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
1: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40 วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
1: แจ้งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
1: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหรอฮะ
1: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนนอยู่กับเขาเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
3: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
1: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
1: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับช่วยเคล
1: ียร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
1: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
1: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
1: ครับ
0: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลนะ
1: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อย
1: ๆรู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
1: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่า
0: ผม
1: เชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกันคดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
1: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย
0: ม
1: ันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ ต้องมีเรื่องของการป้องปราม
0: ครับ
1: ก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
0: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
1: ถูกครับ
0: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
1: ถูกครับ
0: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลออาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
1: ถูกครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณคร
1: ับ
0: โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
3: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
0: เราจะเราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรว่าท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
2: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
2: ใช่
0: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
2: ใช่
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน้ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
2: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่อย่างไรก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
0: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
2: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
2: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
0: ้
2: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้
2: ส่วนตัวเบนซินก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอนะครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
2: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เป็นผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้ตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
2: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
2: ็
0: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
2: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
2: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
2: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
2: ะ
0: จะดีกว่า
2: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: กับนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะค
1: ะก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: นั่นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแล้วครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลยจะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดี

0: การร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลพิมพ์อรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมากเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นเหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอะไรเป็นกลุ่
0: ม
1: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆแต่ก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น อีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเด
0: ี่ยว
1: ฮะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มหนึ่งเกินมาเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
0: กัน
1: คนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไออันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับหมอเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมว่าจ๊ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เรื่องนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะ

พื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อ

0: ที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดหนึ่งดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดก่อนแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั
1: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
1: อ่าค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่อ๋อโอเค
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรก
0: ครับ
1: และเด็กในท้องที่หลุดออกมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันเนี้ยมาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกินจริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: อ๋อมันมีหลากหลาย
1: ใช่
0: โอเค
1: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะงงก็ต้องไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะ ว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
1: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
0: ้
1: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วกันนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่าไงล่ะครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่ามากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป
0: ค
1: ืออาจจะตัวอ่อนดุดเก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆค
1: ่ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
0: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยไหมครับ
1: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
0: ่
1: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
0: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาท

0: ครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
1: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
1: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
1: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
0: ็ตรวจได้เลย
1: ตรวจกัน
0: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
1: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากคันครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูคนที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
0: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
1: ไ
0: ป
1: หมดก
0: ัน
1: ราคา
0: คู่ไหน
1: แต่ใน3 18 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด13 18 21
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
0: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
1: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
0: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็ประมาณ 5,000 นะเท่าที่ที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
0: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
0: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้เราต้องทำยังไงต่อครับ
1: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
0: คืออะไรอ่ะ
1: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำน่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
0: แต่มันก็มีความเสี่ยง
1: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณ

0: แม่แล้วเอาพรีดิกความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: หาก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38ติดอันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะ
1: ค
0: ะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: ผิดปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดี่ยวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวซินโดรมได
0: ้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแปลว่าคืออันนี้จริงมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค่ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เขาจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติกันได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมฮะว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินในทุกๆเซลล์
0: ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที
0: ่
1: จะเป็นภาวะดาวซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็จะว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดการท้องธรรมชาติคำไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่งค่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนต่อไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: สมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี้

0: แต่อันนั้นคือมันปิดนะฮะ
1: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
0: อุดไปเลยอย่าง
1: น
0: ี้หรออ
1: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
0: ันเหมือนแคบตรงนี้
1: ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่ เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
0: 13แล้วอ่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราอ่านก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดจริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
0: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
1: เพ
0: ื่อ
1: ป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอื้อออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
0: การท้องผูกจนเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
0: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
1: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปนึงเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
0: ย้ายเข้าไปที่บ้านพักผู้พิการสักอย่าง
1: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้ค่ะ
0: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันคือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปได้
0: เป็นไปได
1: ้หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจเขาคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้

0: ไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอยู่เยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละแล้วความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูพริ้นท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูพริ้นท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมา
1: ครับ
0: มันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีน
1: ครับ
0: โปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยมันนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพริ้นท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยว
1: ค
0: ่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองอย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพริ้นท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่ง

0: เป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษานี่พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแค่เขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะ อันเนี้ยก็ถ่ายทอด 50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีงบประมาณเราสามารถทำเทียมได้ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมุติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ7สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นเด่นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมุติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับ
1: อันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อมียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอ้าแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ย
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2 อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROSอนุมูลอิสระ GCPD นี้มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเนี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้น GCPD คือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า GCPD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดๆเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นนัททารีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: แบบใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยมาตันอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะไม่ให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทีมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นเพราะว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมก็ใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไออนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมG6PD เป็นโรคพังพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะอาจารย
0: ์23เขาจริงๆบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23คือ X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
0: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
1: ร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับ
0: ผู้ชายร้อยคนจะเกิด
1: เยอะนะ
0: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหม
1: เยอะเยอะเยอะก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรองG6PD ทุกคนเลยไม่ว่าจะ มีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง G6PD ในเด็กที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า G6PD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะฮะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น G6PD อยู
1: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านนี่เขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจากเลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี้ยอันหนึ่งหรือ G6PD ก็เป็นหนึ่งอันเนี้ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี G6PD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น G6PD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าครับแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไป ออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: คุณไปทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่
1: แล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นGTPDต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่อึไม่ออกเหมือนที่คุณพี่บอกเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหม
0: ถ้า request หมอเจมส์คิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ G6PD เอนไซม์เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราไม่เลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน G6PD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ G6PD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมครับ
0: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้จะเคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าตาบอดสีแบบอันนี้เป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ G6PD ผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเค
0: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
1: แบ
0: บยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6 พันโรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้ เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยใช่ไหม
0: จริงๆโรคที่รักษา

0: ได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือเปล่า
1: โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะมีลูกอีกคนหนึ่งทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าเป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
2: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แคนเชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
3: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมัน

0: ลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องเนี่ยมีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
0: ับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเกยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: เจ้าโอ้สวัสดีครับ
3: อ้าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผม
3: วันนี
2: ้ผมอยากมาลองเล่นชักเกยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาล
3: โอ้โห
2: แถวๆนั้นครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าอย่างชักเกยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: คร
2: ับ
3: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจํานะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งนึงนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่โอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักเกยอร์แห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะว่าจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหม
3: ครับ
2: ที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชักเกยอร์สากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ครับฝากด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับยินดี
2: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกยอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
4: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จ จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นก
5: บ
4: นะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
3: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
5: ้
3: ต้องแน่นลงแรง
5: ต้อง
3: ลองดูเลยไหมคร
4: ับ ช้า
3: ๆหลังพิงเลยพี่อาพิงเลย
4: พิงไปเลย
3: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
4: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
4: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
4: ้นอนลงไปเลย
3: นอนลงไปเลยนอนมาได้ตับน้องฮึบย่อลง
4: ย่อลง
3: ย
4: ่
3: อลงย่อขาลงทิปตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
4: มีแววครับมีแววโอเค
3: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่า

0: มันเหมือน
1: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
0: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
1: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
0: ช้า
1: ๆตีช้าๆฮึบ
0: ค่อยๆปล่อย

0: โอเค
1: เดินเร็วไปเลย
0: กลางเท้าเอานิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
2: มีแววเอาแล้วโคตรเติ้ลชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
2: โอเคเป็นไงบ้าง
3: ปวดหลัง
2: ครับพี่อาเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
3: การจับเชือก
2: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับอย่างนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาถนัดมืออะไร
3: ถนัดมือขวา
2: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
1: จับเชือกดูครับ
2: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวไม่สุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากที่สุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
2: เท้ายืนยังไง
1: โอเคอ
2: ย่าขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปหน้า
2: เท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
3: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลยค่อยๆโอเค
2: อย่าแอ่นหลัง
1: อย่าแอ่นหลังอ
2: ย่า
1: แอ่นหลัง
2: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
3: เอาเชือกลงข้างล
2: ่
3: าง
2: ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้1ขาใช้แรง2ข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
3: ้
2: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลูกถอยหลังมาหลังมันด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วอ้าวตอนนั้นลุกลุกอาจจะลุก
1: จะฝ่ายรับมากนะ
2: แยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
2: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
2: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโคตรดูมือโคตรกูต้องไปยืนดูให้มือดูได้
3: ผลลัพ
2: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
3: เรียกได้ว่าโชคโชน
2: โชคโชน
3: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
3: เพราะอะไรครับ
2: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
3: มีแผล
2: ใช่มีแผล
3: ต้องใส่ชุดป้องกัน
2: ต้องมีชุดป้องกันนะ
3: เพราะมันจะติด
2: คือเชือกจะติดตัวตลอดเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักนี
3: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
2: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
2: พวกวีดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดเมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
3: ้49
2: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
3: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรังเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
2: 3โลนะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
4: พอขึ้นสุดแล้วก็
1: อันนี้4
2: อ้าว
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
3: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทำท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ำหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อู๋ก็

0: บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับ
1: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเจ็บเจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกำนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักกะเยอร์นะครับเราต้องทำได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
2: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่หนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ําหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
1: น้ําหนักน้อยกว่าถ
2: ือ
1: ว่าทํา
2: ได้อ๋อใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
1: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
2: ครับก็มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ําหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกันเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมุติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักท้องฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
1: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
2: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กซ้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตัน
1: อ
2: ย่างนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันที่800กิโลก็จะต้องทําให้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว
1: ้
2: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
2: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับ ราะว่าบอลต้องพร้อมหมด
1: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อ่ะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเชื่อแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนหรอ
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลยเขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์อย
1: ่
0: างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของผมเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: คร
1: ับ
3: อ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: และอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากตัวของพี่เองเนี่ยเป็นพี่กรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับ
1: ก็
0: สังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเยาวชน
1: ครับ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็อปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
4: จากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทําให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งนึงนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเยอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าอ้าวจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ําหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ําหนักเป็นเกณฑ์นะครับมีทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ําหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอร์ที่สุด
0: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
0: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่า ตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังมันอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
1: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
2: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบชอบเลย
1: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
1: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
0: ครับ
1: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
0: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับนึงคือเราได้ที่3ในทุกแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเค้ามีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOCนะครับก็จะมีพักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
0: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณคร
0: ับ
1: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
3: คงไม่
1: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
2: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับว่ามันยากครับ
1: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันหนึ่งอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
2: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทำให้ชนะได้มันก็เลยบางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมัน

ไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้มหิดล Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่ามหิดล Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลักๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่2อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่3ก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีประวัติกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่สองค่ะสำหรับอาการนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจแล้วว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่สองก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วย รูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถอะค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไปกินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไงในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำกว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C

4อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงจากที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะยิ่งเรากินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2-1-1นะคะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อ่ะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1/4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่2นะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุดกินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหน่อยอย่างนี้ถ้าสมมุติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะเป็นของที่เราแนะนำเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยบางทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่2ระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช่เราจะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3กำปั้นอันนี้เต็มที่ละนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วน
วันนึงเรากิน

0: ผลไม้แบบเนี้ยได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนแค่เบาหวานหรือทั่วไปเราจะแนะนำให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใยลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้เนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อน้ำส้มคั้นแล้วเป็นน้ำส้มคั้นสดกว่าจะคั้นได้สักแก้วนึงใช้ส้มกี่ลูกบางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคั้นเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี่ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มสองสิ่งที่เราได้จะได้การไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไข้เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำมันอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดีนะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอดเหตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะสำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันละในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้ คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไขหรือไปแช่ตู้เย็นเนาะเป็นไขเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้แสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่1เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกตั้งแต่บอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะหรือว่าโฮมิลค์อันที่2ก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของ3อันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้กระทั่งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทานโลแฟตหรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหมายความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันเนี้ยก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิดเดียวก็คงจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าสมมติเรากินเยอะล่ะคะกินเป็นปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะคะคือเทคนิคที่10นะคะในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้ยาบางคนอาจจะต้องมีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อนึงมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อเนี้ยสมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อๆให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะสำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่สองก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่สองในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการ กินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่สองคนที่อ้วนนะคะอันที่สามคนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่สี่คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเรายังเป็นเบาหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวเองตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียาก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เรามีเรื่องของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามมหิดล Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดอยู่นะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ย

0: ฝนกระจายตัวได้ค่อนข้างดีมีฝนตกหนักหนักมากได้อยู่นะครับถ้าเรามาดูคลื่นลมนะครับเราก็เห็นว่าทางด้านทะเลอันดามันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรแต่ถ้ากระบี่ลงมาเนี่ยประมาณ2 เมตรนะครับนี้เขาจะเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยเนี่ยก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับโดยทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับการที่เสี่ยงภัยสำหรับวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศที่ติดทางด้านเมียนมาแล้วก็ทางด้านทะเลอันดามันนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านอันดามันนะครับพวกระนองพังงานะครับก็ทางด้านรับลมมรสุมพวกภาคตะวันออกเนี่ยก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9นะครับในเนื้อความเนี่ยก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมพัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนี่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับคลื่นลมเนี่ยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสําหรับอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรอันนี้ขอให้ชาวเรือระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวถ้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 40%ส่วนใหญ่เน้นทางด้านตอนล่างๆนะพวกชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะครับพวกบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-39 องศาภาคตอนออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่เน้นทางด้านชายฝั่งนะครับด้านรับลมพวกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34-37 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34-36 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝนถึง 70% และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงานะครับสำหรับภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-37 องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่าอะไรหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ

ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0: งแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอฮะ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่
1: มีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโร
0: ค
1: ในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพนะฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกเนี่ยฮะ
1: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
0: อ๋อนี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับออ
0: กมาเรื่อยๆ
1: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
0: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
1: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ครับ
0: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
0: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
1: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
0: ดูลำดับ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าอะไรฮะ
1: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียว

0: ของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ในDNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
0: ครับการดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างงั้น
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรคอ๋อครับเรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
1: แ
0: ล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ย
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช
0: ่ครับ
1: อ๋อ
0: ถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันถูกต้อง
1: ครับแต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โหนี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะ
0: ครับ
1: ที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: สีขาวนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรง หรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบหนึ่งจะเป็นอีกโรคหนึ่งบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากโรคใด
1: ครับ
0: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบ Angelina Jolie เพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
1: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี้ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: เขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
1: ้ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็ก ขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้เลยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมี

0: หลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะฮะการศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนครับ
0: ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได
0: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์
0: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: ครับ
0: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะนะคร
1: ับ ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvc.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์แชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้งสองท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และ13:00 น.ถึง 16:30 น.ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆ ก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกโดยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเก่ามากจนเป็นแผลติดเชื้อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่า

0: หงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
1: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
2: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาเกาๆแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
0: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบยิบยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกาเกาๆนิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเลยว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะแล้วก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งามให้ซับอีกก็คือไรผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาหูคันก้นคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่จะเหงื่อที่เยอะมากๆมาละกัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกอย่างเงี้ยค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
1: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพนอะช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนอะเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอเลยต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหลังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะ ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่อเองนะคะ
2: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตึงลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
0: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งคือไปอุดตัน
2: แล้ว
0: ก็เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
2: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
2: ค่ะ
1: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นได้ตัวเองเลยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะก็คือ
1: จะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาราไมด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆถามว่าคาราไมช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาราไมเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างนี้ค่ะได
2: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาราไมนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะจับเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะ อันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP แพ็คถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆ

0: แต่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
1: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกนี่ทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: นะเลยซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคอลีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดหูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะส่วนใหญ่คอลีนมันจะเยอะในน้ำอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณวิบูลย์วิจิตรพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
2: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
2: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะคุณนันคะอาจารย์น้องเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4 ก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยเป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบเหมือนหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็

0: อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อแล้วที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
0: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ต้องให้แพทย
0: ์ไม่ได้
1: เป็นผู้
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่2ที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิต ไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิเซลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่2ที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้เขาจะใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิเซลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกเนี้ยสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะแต่นะสำคัญที่สุดงดแค่แกะก็บีบสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ54อายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
0: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาท อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปลบๆร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกะลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตรียมฟุตๆบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูก คลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
0: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมี่ยวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ค่ะตรวจมาอันตราซาวด์จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์พีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนนึงค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนนึงเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ

0: แล้วเนี่ยถ้าผ่าน10 วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเอ๊ะเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10 วัน
0: นับไป10 วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10 วันใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆขึ้นเข้มๆอันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
0: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
1: นะ
0: โอเค10 วันนะ10 วันเลยค่ะจำไว้นะคะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20 ปีค่ะ เพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
1: ขอบคุณมากนะ CFC อาจารย์ค่ะ
0: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5 ทุ่มตื่น7 โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสัก2 ทุ่มนะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทก็เกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
0: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนหอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ปิงค่ะ
0: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4 ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
1: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวนะคะอันที่การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี่สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะ ผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่ค่ะเด็กที่เป็นโรคเนี้ย

0: ปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอิฐบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนเนี่ยจะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันนี้สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกะลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกะลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยและสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนักสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
2: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
2: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
2: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอเรียสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ

0: แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกับแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอริอัสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอริอัสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานอะนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอ่านอย่างนี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมียวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
2: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ว่าอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปและก็ไม่ล้างเยอะเกินเพราะอะไรไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไป
2: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้า

0: การใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมส์เจอไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสีหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือสวย
0: แค
1: ่
0: ครึ่งบน
1: ข้างล่างเราไม่ต้องทาอะไร
0: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมส์เจอไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้าจริงหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะคนไข้แต่ละคนค
1: ่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
0: 4 เดือนฉีดได้เลยใช่ค่ะ
1: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
0: ้
1: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดานะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17 นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

0: จจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมและโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทำให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทำให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดำเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
1: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็จะส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหู
1: ครับ
0: หรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเงี้ยตลอดเวลาม
0: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันและคือการหลีกเลี่ยงอะฮะ
0: ใช่
1: มากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรคือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามกันด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้กระหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้ พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
8: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
8: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็พายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
8: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหกูจังกูเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
8: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย
8: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
9: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากงดน้ำงดอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า10มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยเรียกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่1ก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกนี้ครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอน

0: เหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่ากว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

0: สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูล

หม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศรี

อยุธยาในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นต่อจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระศรีวัชโรภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระศรีวัชโรภาสถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฏวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันแรกวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาและวันที่2วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำหรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยปริสถานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

ิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์

0: แห่งสังสารวัฏพระอาสัพพิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัพพิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆ จึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษสตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัติติกาลเทอญ
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกสำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระหมอนทัต กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการฟินิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ในปีนี้มีคำขวัญว่า Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products หรือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังและให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทางนี้รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเชิงรุกและขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้ถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ทุกประเภทอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกองประกวดนางงาม Heritage International ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสารจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวประณิตNew Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเ และเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีกระบี่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวบลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรเหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุข
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: เฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมานะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: ดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะไอที่พันโยถ่ายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อย่างจะต้องเป๊ะอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี๊ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่ยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะ

0: ค่ะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
0: อ
1: ๋อรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
0: ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็น

0: อาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: แง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่ก็คือเราจะเลี่ยงและไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมง
1: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค
1: ่ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะ
0: ต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
3: อะฮะ
2: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงเออแล้วเดี๋ยวป้าคุณหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
3: ใช่ไหมแน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลาสองตัวอย่างนั้นแน
2: ่สองมืออ ๋
3: อเหรอ
2: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
3: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
2: ได้ยินนะเว้ย
4: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
5: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
4: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
5: ่อือโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวิธีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
4: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
5: เออขอโทษวางเลยกินกินเออขอบใจมากเออวางไว้เอาไว้เออขอบใจมาก
4: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
5: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
4: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
5: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้ไปเถอะ
1: งานพี
5: ่โอ้โห
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
5: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้ไม่เป็นไร
5: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้โหพอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
5: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
5: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรๆก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้ล่ะพี่มันเหมาะสมแล้ว
5: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะเอาไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล้ว
1: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
5: พูดแล้วนะ
1: เออเรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
5: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
6: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
7: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
5: พูดมีเหตุผล
6: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
7: า
6: ะ
7: วางเลยครับ
6: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
7: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปคร
6: ับ พอแล้วค่ะไปแล้ว
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไปบอกว่าใช้โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อมามันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
5: ขออนุญาตขัดจังหวะ
1: อะไร
5: คุณกันผม
1: เอ้ยโอ้ยโอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
5: หายใจลึกๆนะเออเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได้
1: โอ้ยมึงไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
5: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้มั้ย
1: ไปไหน
5: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
8: สมน้ำหน้าน้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง พี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขณะพี่ยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังในขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
5: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
3: ต้องให้น้องมันถอนหงอกตลอด
5: โอ้ยมีเยอะ
3: เนี่ยที่ไอ้อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อีกอย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิมีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
5: แ

0: ี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
1: แล้วก็
0: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
2: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรออ
1: ันตรายนะเว้ย
2: โอ้โหตายตาย
1: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
0: ทำไมคะ
1: กระเพาะแพะอยู
0: ่
2: เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
1: ที่บริเวณหน้าครับผม
0: โอ้โห
2: เราคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปส่ง
1: แล้ว
2: ไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
1: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมลอ่ะ
2: โอ้ย
3: ผมไม่อ้วน
2: เล
3: ยโหเห็นพุงใหญ่ๆแบบนี้คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้เน
1: ี่
3: ยน้ำหนักมันเยอะตามความรู้จริง
0: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
1: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว้และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
0: ไปไปไปเริ่ม
1: มา
0: ที่การ
1: ป้อง
0: มาม
1: าใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน1โรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับครับแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นี่หลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้านี่คือกระดูกสันหลังอ
1: ยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื
1: ้อตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ
1: าจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป อีกอันนึงก็คือปวดหลังและร้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงครับคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการร้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันร้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
0: อันนี้อ
1: าจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและร้าวมาที่ท้องถ้าร้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: จะไม่ใช่กล้าม
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลาย
1: หลากหลาย
0: แต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหนังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อบึกส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่น
0: ค้
1: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการ

0: ถูบ้านก้มก้มถูบ้านกวาดบ้าน
1: มีผลเลย
0: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
1: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
0: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
1: ๆครับผม
0: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
0: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: 2 อย่างนะฮะคือ1ปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงจะปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
1: เฉียบพลันหายเร็ว
0: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดลำคานแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
1: ้ขนาดไหนคนจะพบแพทย์ได
0: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สุขสบาย
1: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้ว
0: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
1: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
0: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
1: ตรงกลางเลยนะ
0: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่นมีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์
1: ครับ
0: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหดตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
1: นะครับทีนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
0: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
1: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
0: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
1: แล้วทำไงคุณหมอ
0: พวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
1: หนึ่งเลย
0: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
1: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
0: มักจะเป็นยาทาน
1: เริ่มจากทานก่อน
0: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
1: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราอย่าไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
0: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
1: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
0: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
1: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
0: เราสามารถทำเองได
1: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างสักหน่อย
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
1: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
0: เซ็นเอกสาร
1: เริ่มเมื่อยงานละ
0: เราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
1: เหยียดขาด้านหน้านะ
0: แล้วก็ก้มกอดก้มลงมาปุ๊บนะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุด
0: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
1: ติดพุงก็คือค้างไว้
0: นับ10วินาทีใช่1ถึง10วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
1: ท่าที่1
0: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
1: มือขวาจับเข่าซ้าย
0: คร
1: ับ
0: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
1: นั่งหลังตรงนะครับ
0: แล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
1: ให้สวนทางกับตัว
0: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
1: นะครับอีกฝั่งนึง
0: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
1: สามท่
0: าก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
1: ้ประมาณนี้นะครับผมคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบรุนแรงเลย
0: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุนะ
1: ครับ
0: นะครับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อม

0: ของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
1: เสื่อม
0: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดรากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามรากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นรากประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นแล้วอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดรากประสาทออก
1: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กคุณหมออ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
1: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
0: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
1: ้
0: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
1: ้
0: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
1: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะจะบอกว่าคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ 1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วจะลดอาการปวดในระยะยาวได
1: ้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื
0: ่นๆด้วย
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยหนูอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หร
2: อ
1: โอ้สาวหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้อาการปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่จิ๊กพี่เจไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกไผ่ไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยเราก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี้
2: อย่างนี
3: ้บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอี้ยวตัวมันก็จะได้เอี้ยวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยถ้าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันหนึ่งยืดครั้งไว้นับหนึ่งถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันหน้าได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดครั้งไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่าสองข้างชันเข่าสองข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะขมแหววท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
1: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเลยเจม
1: หายเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้
1: หลังเนี่ยหายเลย
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
1: ขอบคุณคุณบอกมากนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไร
1: หายปวดหลังเลยอ่ะ ค่ะดีมาก
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

งจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่
2: อ
1: ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำ
2: ค่ะ
1: ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่าอย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไห
1: ม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะ แต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
3: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
2: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
3: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับและสามคือ
2: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
3: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
2: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
3: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
2: ค่ะ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้
3: ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
2: ใช่ใช่
3: ครับเรากำลังมองเขา
2: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
3: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช
3: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
2: ค่ะอาจารย
3: ์มันเกิดขึ้นกับเด็ก
2: ค่ะ
3: หลายๆคนครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
2: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกเชมมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
3: ม
2: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
3: สบายสบาย
2: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
3: ครับ
2: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
3: ์มันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำ body shaming เหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดัน

0: ให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
1: ้
0: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย
0: ์
1: ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
0: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
1: ค่ะ
0: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะ ในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได
0: ้
1: ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหมจ๊ะ
1: จริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่
0: ม
1: ีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟรับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
0: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
1: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
0: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
1: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
0: เป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
1: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะ ในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะ นะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนนึงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะ ให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะ เพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
0: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้

0: ที่ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
1: ์อ๋ออาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีเนี้ยเวิร์กที่สุดเลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆ grow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสติมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
0: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
1: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
0: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมคร
1: ับถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะมีอีกฟากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
0: ์จริงด้วย
1: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
0: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
1: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
0: ์ครับ
1: โนนี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะลองนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต
0: ็
1: ม
0: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลัง move ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
1: Metaverse.
0: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได้

0: บอดี้เชมิ่งมันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย์
1: อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
0: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
1: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
0: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
1: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
0: อ
1: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นแก่ตัวนะอาจารย์
0: กำลังจะถามเลย
1: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นอ่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
0: ้
1: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
0: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักม
1: า
0: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
1: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
0: ครับ
1: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
0: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะอาจารย์
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์
1: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
0: วันนี้รายการรีมายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor blocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: าหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโขมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการแหนงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับติดนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
2: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
2: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบ
2: ตื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
2: ครับ
3: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับ
3: วีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
3: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับครับเด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
3: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปากนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
3: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
3: ครับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: เชิญห้องรับแขกนะคะ
3: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
3: นี่ซูเปอร์สตาร์เนี่ย
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
3: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
0: ถึงช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: คุณบีมสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพเฮียหมูก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
4: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13-14 ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮียหมูไปไหนเฮียหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
4: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
4: เครียดบางทีบทมันจะยาวมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3-4 บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
1: ุ๊
4: บถึงจะโยงลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราปุ๊บตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทั้งกอง
4: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
4: เขามาต่อใหม่บางรักทอย9/1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยอีนี่เครียด
0: เลิกทำแล้ว
4: เลิกครับ
1: เลิกงานที่เคยทำมาเราหยุด
4: เลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่ไหมครับ
4: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้ว

0: ก้อนใหญ่นี่ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไอ้อาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
0: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝนคอไม่
2: ยิงตัวเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
0: คิดแล้วผมปฏิญาณตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นหนี
1: ้ใช่
0: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
1: ใช่
0: แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
0: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาว่าจะโตขึ้นมาว่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดแ
2: หละเฮ้ยหมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
0: เขาคิดมากๆจะเครียด
2: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
0: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ยังไงครับ
0: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวเอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันนี้คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูก
1: อ
0: นาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี่
1: ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
1: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
0: ผมรู้ว่าผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โรคคิดนี่ละ
1: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็ค
0: ิดก็เป็นเหรอไม่เอา
1: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
0: เหรอ
2: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
0: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วมาที่เก่าแล้ว
2: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมากๆ
0: คนมันจะเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
1: อันตรายครับเรา
0: คนที่ขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะอย่างนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อถึงว่าคนขับรถเมื่อเป็นอย่างนี้นะ
1: โหถ้าเผื่อเมื่อด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยแค่หมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ
0: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะผมจะกินข้าว
1: แล้วไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
0: เฮ้ยตรามมาถึงเราแล้ววะ
2: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
0: จริงป่ะเนี่ย
2: จริงค่ะ
0: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
1: มีครับมีครับ
0: อ้าว
2: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
0: โอ้โ
2: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
3: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทําให้เสียสมดุลไปก็ทําให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทําให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับหนึ่งมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี่จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับ ส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
1: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
3: มีความเครียดได้
1: โรคเครียดได
3: ้
1: ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมคร
3: ับ
1: อย่างเช่นหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
3: ับ ใช่ครับใช่คร
1: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ผมชอบคิดอย่างนั้น
3: การพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
2: เมื่อสักครู่

0: เด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
1: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
0: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ากระทบต่อชีวิตนะครับ
2: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
0: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
3: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวะเนี่ยบ้าแล้วหมอที่มาบ้างอะไรนี่
2: คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะครับ
0: ครับปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
4: ก็แล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
0: มความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็จะทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
2: หลายโรคมากเลยนะครับ
0: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
4: เครียดต้องเส้นสมองแตกพอแตกซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
2: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยแล้วอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยแล้วเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
0: ับ ถ้าเป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็น
2: ก็จะเป็นภาระกับหัวใจอะ
4: ไรแบบนี้ไม่ว่าหมอผมอยากถามนะคือเครียดพอเครียดปั๊บกินพอมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
0: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
4: ไวเลียมป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยครับ
1: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
2: ี้
0: นะ
2: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี้ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
1: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
1: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
1: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
0: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
4: ไม่คุยใครอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
4: นี่อันตรายนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอะไรทำนองนี้เป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด องค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ย โรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับหนึ่ง
1: จากที่ฟังอาจารย์หมอ

0: สำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
2: ่
0: ะขอบคุณค
2: ่ะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพอย่าพลาดชมครับ
0: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
3: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
0: อาจารย์คะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
4: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
2: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมี Facebook Page นะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
0: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
4: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อนนะครับ
0: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
4: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดๆเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
4: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
0: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะ
4: ค
0: เหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
4: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
0: เล่นเกม
4: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
4: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
0: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: บ้านแมลงอำเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแห้วจะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: ีสันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34ถึง35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช
0: ่โอ้แล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นไหมครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินเพราะเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกไลแอธนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลา

0: ตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
1: ครับผม
0: ครับ
1: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางท
0: ีไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทับช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนนี้ปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: สำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่สองก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าแต่การทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งค่อนข้างจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้กับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมาครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะ2อย่างก็คือ 1. ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ แล้วเราก็จึงเลือกใช้คั่วกระตุ้นที่เป็นลักษณะคั่วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซนเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
2: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นคั่วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับคือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
3: มีรุ่นแรกมันถอดออกได้เลยนะครับเปลี่ยนเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
1: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซ่นขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลศิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางศิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทย์ศาสตร์พยาบาลทุกคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือรักสมองส่งสัญญาลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำลายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนือไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บอะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: กีกระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะทำให้มันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยังก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะ จริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครั

0: าอย่างนี้เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ดู
1: เก่งที
0: ่
1: สุดเลย
0: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
0: เล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
2: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
0: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
2: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
3: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาติดตื่นบนดาดฟ้าตึก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่อ่ะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้แล้วครับ
0: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่ถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
4: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
0: อ๋อ
4: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
0: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
4: งั้นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
0: ครับ
4: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวนึงมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มครั้งตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
0: ประมาณเองเพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกลงปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้หรอลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
4: ช่วงจะไม่ยกส้นอาจจะปลายลง
0: ข้ามไปทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บแต่ว่า
3: อันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
0: ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วรู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้น

0: ดูรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: มีครั้งนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยนะ
0: ดีลูก
1: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วจะหายไปคนเดิมแล้ว
2: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
1: เคยครับ
2: เหนื่อยยังไงครับ
1: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานครับขณะพ่อไปนั่งที่หออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันหนึ่งของผมไม่มีพ่อเนี่ยผมจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมแต่จะเอาเหมือนจะเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาประจิตชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
0: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
1: ้ตาเนี่ยอาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้ผมนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: ป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยนะว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ว่ามีทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้ Mahidol Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่า Mahidol Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลักๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่2อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่3ก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่2ค่ะสำหรับอาการนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจแล้วว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่2ก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุด

้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยรูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไปกินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไงในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำกว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงจากที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะยิ่งเรากินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2-1-1นะคะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1ใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำใ

น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอก

ชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยบางทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่สองระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช่เราจะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันเนี้ยเรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3อันเนี้ยเต็มที่ละนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนวันนึงเรากินผลไม้แบบนี้ได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนไข้เบาหวานหรือทั่วไปเราจะแนะนำให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใยลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้เนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อน้ำส้มคั้นแล้วเป็นน้ำส้มคั้นสดกว่าจะคั้นได้สักแก้วนึงใช้ส้มกี่ลูกบางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคั้นเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี่ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มสองสิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาลไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อ่ะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไข้เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดี

นะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอดเหตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นเราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะสำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันละในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไข่หรือไปแช่ตู้เย็นเนาะมันเป็นไข่เป็นก้อนขึ้นมาอันนี้แสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกตั้งแต่บอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะหรือว่าโฮมิลค์อันที่สองก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของสามอันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้กระทั่งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทาน low fat หรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหมายความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันนี้ก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิดเดียวก็คงจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าสมมุติเรากินเยอะล่ะคะกินเป็นปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะคะคือเทคนิคที่10นะคะในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้ยาบางคนอาจจะต้องมีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อหนึ่งมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อนี้สมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะ

0: สำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่สองก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่สองในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการกินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่สองคนที่อ้วนนะคะอันที่สามคนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่สี่คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเรายังเป็นเบาหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวเองตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียาก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เรามีเรื่องของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามมหิดล Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับ

0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
3: รักษาไม่หายอะฮะ
2: ใช่ครับผม
3: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทำให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทำให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
3: ได้ยินในหูเลยเหรออ
2: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
3: ครับ
2: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดำเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
3: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
2: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็จะส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
3: รักษาไม่หายอะฮะ
2: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
3: อย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเนี่ยตลอดเวลาม
2: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
3: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
2: ใช่
3: มากกว่านั้นไหมครับ
2: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
3: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
2: บ๊ายบาย

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ

0: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
1: ้ คนเป็นเยอะเหรอฮะ
0: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่
1: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
0: ่ใช่ครับ
1: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
0: ถูกต้องแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
1: ์
0: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
1: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
0: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้มากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงเห็นภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
0: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
1: ์
0: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
1: คือตรงนี้นะครับ
0: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกนี่ฮะ
0: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย
0: ครับการดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างนั
0: ้นในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนอาจทำให้เกิดโรคอ๋อ
1: ครับ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับ เช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียงหนึ่งรหัสเท่านั้นเองแล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ

0: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
0: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั่น
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ย
1: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
0: จากเลือดได้เลยใช
1: ่ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมาตรกัน
0: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
1: เราสามารถบอกได
0: ้โ
1: อ้ครับ
0: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้นะครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
0: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
1: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
0: ้
1: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
0: ขออนุญาตนะ
1: ครับ
0: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
1: ้เป็น10ล้านเซลล
0: ์โอ้โหแล้วฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
0: ครับ
1: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบ Angelina Jolie เพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
0: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่าง
1: ๆใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
0: ้
1: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
0: ้ดูแลตัวเองยังไง
1: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็น
0: ครับ
1: แต่มันมียาที่จะใช้ป้องกันได
0: ้
1: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: อ๋อ
1: ก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: เราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้เลยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
0: เช่นอะไรบ้างฮะ
1: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้
0: เลย
1: โดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
0: โอ้ดีมากเลยนะ
1: ฮะ
0: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
1: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองนะครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
0: โรคติดเชื้อก็ได
1: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจ

0: พันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์
0: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรม
1: คร
0: ับแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจนี้ในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย
1: ่
0: างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: ครับ
0: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความสร้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สิวเนี่ยเราจะพบมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าเราเคยได้ยินช่วงวัยรุ่นเป็นวัยฮอร์โมนนะคะพอฮอร์โมนเพศที่มันมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันใหญ่มากขึ้นและผลิตไขมันมากขึ้นซึ่งตัวไขมันที่มากขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ถ้าเป็นในเพศหญิงก็คือประมาณ1ปีก่อนเริ่มมีประจำเดือน
1: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาให้หมอช่วยบ้างคะ
1: คือปัญหาที่มีอะค่ะก็คือรักษาแล้วไม่หายสักทีอะค่ะแล้วก็มีปัญหาหน้ามันด้วย
0: สาเหตุของสิวนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันอันดับแรกคือเซลล์ของขนที่มันแบ่งตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดการอุดตันอันที่2คือไขมันที่มากเกินไปจากการสร้างจากต่อมไขมันนะคะอันดับที่3ก็คือเกิดการอักเสบ inflammation และอันดับที่4ก็คือเชื้อแบคทีเรียเป็นการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการเกิดสิวสาเหตุของการเกิดสิวระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเป็น4สาเหตุหลักเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นวัยผู้ใหญ่เราก็เริ่มใช้เครื่องสำอางใช้ผลิตภัณฑ์กับใบหน้าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความอุดตันได้มากขึ้นหรือว่ายาบางชนิดก็ก่อให้เกิดสิวได้แล้วก็เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับว่าบุหรี่เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดสิวได้ด้วยนะคะ
2: ตอนแรกมันเริ่มเป็นยังไงคะ
1: เป็นผดขึ้นตรงหน้าผากก่อนนะคะ
2: แล้วก็อุดตันใช
1: ่
2: ไหม
1: คะ
2: ค่ะ
0: ประเภทของสิวก็มีทั้งประเภทที่เป็นสิวไม่อักเสบกับสิวอักเสบนะคะสิวไม่อักเสบอย่างที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านคือสิวอุดตันสิวอุดตันก็แบ่งเป็น2แบบได้แก่สิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าเรียกว่า black head comedone ที่เห็นเป็นสีดำๆอยู่ตรงกลางแล้วก็สิวอุดตันหัวปิดหรือที่เราเรียก white head comedone ก็จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆถ้าเราตึงผิวสักนิดนึงก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ข้างใต้ส่วนสิวอักเสบก็จะมีได้ตั้งแต่ตุ่มแดงเจ็บหรือบางทีเป็นตุ่มหนองหรือว่าถ้าเป็นมากๆก็จะเป็นซิสติกแอคเน่หรือที่เรียกเป็นสิวหัวช้างค่ะ
3: คราวนี้จากที่ดูแล้วเนี่ยสิวอักเสบก็มีไม่เยอะมากแล้วเนาะมีด้านนี้อยู่แต่รอยสิวเยอะมีอะไรจะสารภาพไหมแกะสิวใช่ไหมคะเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีในว่าพอแกะสิวหรือพอไปสิวเนี่ยรอยมันจะเป็นเยอะแล้วรอยสิวดีไม่ดีแบบบางคนรอยสิวหายยากกว่าสิวอีกนะการบีบสิวเนี่ยก็ทำให้หนึ่งคือมือที่เราไปบีบไม่สะอาดก็ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบได้มากขึ้นข้อ2เนี่ยยิ่งไปบีบไปเค้นเนี่ยรอยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นได้ค่ะวิธีการรักษาสิวก็จะแบ่งตามความรุนแรงของสิวค่ะถ้าเป็นสิวแค่เล็กน้อยเราก็ใช้เป็นยาทาถ้าเกิดเป็นสิวระดับปานกลางอาจจะใช้ยาทาร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อแก้การอักเสบถ้าเป็นสิวแบบรุนแรงอันนี้เนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณายาที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนั้นการรักษาเสริมอื่นๆที่คนไข้จะชอบถามเช่นการฉีดสิวการกดสิวหรือว่าการใช้เลเซอร์คือพวกนี้เนี่ยเป็นแค่การรักษาเสริมนะคะมันไม่ได้รักษาสาเหตุของสิวโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจอะไรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนอจะลองให้ใช้ยาทาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาประเมินซ้ำกันอีกทีนึงสิ่งที่ต้องไม่ทำคืออย่าแกะเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอยจะยิ่งจะเป็นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องหน้ามันที่น้องบอกเนี่ยยาพวกนี้ก็จะทำให้หน้าลดความมันของหน้าได้บางส่วนด้วยนะคะก็น่าจะแก้ปัญหาได้เกือบๆทุกสาเหตุของสิวโดยการใช้ยาทาที่ถูกต้องและถูกวิธีนะคะคำถามที่เจอบ่อยกับสิวคือ1ล้างหน้าบ่อยๆช่วยลดสิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยบางทีเราไปขัดสีไปสครับอะไรมามากมายเนี่ยบางทีมันก็เป็นการกระตุ้นการอักเสบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีกําจัดสาเหตุของสิว4ประการที่ได้พูดมาโดยตรงเพราะฉะนั้นล้างหน้าแต่พอดีดีกว่าแล้วก็อย่าขัดหน้าอย่ารุนแรงกับหน้าเกินไปนะคะก็สําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับยาและการปรับยาที่เหมาะสมนะคะถึงความจริงเราจะซื้อยาได้ตามท้องตลาดก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับยาหรือว่าการเพิ่มยาอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในมือของแพทย์มากกว่านะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเราก็จะสามารถป้องกันหลุมสิวที่จะตามมาได้ด้วยนะคะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ถึง200คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาด

0: สเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: เป็นไข้มาครับวันนี
0: ้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: น่าสองสามวันแล้วครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
1: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจะถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
1: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกมาครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: จนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติถึงที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: นี้ค่ะเข้าตูอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกขนาดเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อยังเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44ป
0: ี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาลัยไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
0: 600กรัม

0: ก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนหรือหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกลูกดูเนี่ยเราทำได้
1: เรา
0: คิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีนึงๆเนี่ยจะมีเห็ดโคนในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกนี้อาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะเอาไปเรซูร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อกิโล
0: แล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาชีพ
0: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
1: ่เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนเนี่ยนะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่

0: เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะพอเหตุยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
0: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค
2: ่
0: ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
2: เองเหรอ
0: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าอาจารย์ถาวรเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
2: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
2: นี่คือ2เดือน
0: ใช่
2: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
0: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
2: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคน
0: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
2: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
0: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
0: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
1: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประพาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
1: นะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
2: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ครับคุณข้าวตูผมจะพาคุณข้าวตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
1: ันนี้คือจะเก็บมาจากในป่าเลยครับ
0: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่
1: อ
0: ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที
1: ่
0: แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์โอ้สปอร์พรินต
0: ์ครับที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำเป็นโคเวอร์สลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
1: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย อันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
1: ควีน
0: ก็คือปลวกที่มีหน้าที
1: ่
0: สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลพวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยกลับก็มาสู่รัง
1: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที
0: ่
1: ในหนึ่งรังของเขา
0: ครับคุณข้าวตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับรอบวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย
0: ์
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็เห็น
2: เป็น
1: ป่า
2: เลยมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: ดินมันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยว
1: เห็นว่าอยู่กับปลวก
2: พี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับถ้าสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: อ๋อแต่อันนี้คือยังไม่มีใช่มั้ยคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะ
3: ได้เห็นได้ยังครับ
1: จะมองนึงแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูให้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวก

0: กินแล้ว
1: ข้ามากินแล้วฮะนี่เนี่ยยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
0: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: คือเห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย์อ
0: ันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
1: นี่นะครับนี่นะเนี่ยพวกนี้แหละครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีคร
1: ับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
1: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้ครับ
0: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: อ๋อ
1: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
0: หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
1: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตู่ครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
0: ๆหน่อยนี่กำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
0: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยปะคะ
2: อ๋ออันนี
1: ้กำลังสวยเลยกำลังเป็น
2: ครับอาจารย
1: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วเท่าไหร่ขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคน5เลยครับอาจารย์อ๋อเด
0: ี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคน5
0: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ดึงต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
1: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
0: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอ่ะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกมันจะไม่ขึ้นครับ
0: โอเคทำไงคะพี่
2: อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินเดินตรงนี้ปุ๊บอ่ะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนของล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอ่ะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
1: นี่เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
0: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
3: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีบางทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
2: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างฤดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนก็จะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วๆไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวนี้มันจะสมมติว่าเดือนสิงหาสมมติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลายสิบปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยข้างแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่ กิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
0: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
1: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
0: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
1: งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
0: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
1: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
0: ต้มยำเห็ดโคน
1: คในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
4: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
4: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
4: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
5: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
0: ที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวแล้วก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: แล้วลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: ใช่ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดหนึ่งระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: อร่อยมากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหยียงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาหารนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนเนี่ยยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนเนี่ยไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไป อย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรงมาก
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดฝึกอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย์
1: เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะงั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต่าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
0: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ย
1: ัง
0: สอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: แล้วก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็น
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ
0: Thank you.
2: อนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหาร ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวต้มทำคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ
2: อัน
1: นั้นเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: จารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไหม

0: เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ด3ชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเผ็ดจะเป็นเห็ดเผาหรือน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่แต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
0: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
1: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
0: ้อะไรก็ได้ครับ
1: ที่หาได้ง่ายๆ
0: ว
1: ัน
0: นี้ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
1: มีความหอม
0: มีความหอมมากขึ้น
1: มากขึ้น
0: เพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่
1: อ
0: ยครับ
1: เ
0: ราเห็ดทั้ง3ทิศย่างไฟเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคอ
0: ันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
1: เกลี่ยทั่วขิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
1: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
0: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
1: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
1: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
0: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
1: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
0: นะครับ
1: เป็นเมนูที่ทานบางสัปดาห์ก็ทานได
0: ้ได้เลยครับ
1: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
0: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งก็มีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
0: หอมหอมไหม
1: หอมเลยค่ะจาน
0: มีกลิ่นหอมแ
1: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
0: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
1: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
0: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
1: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
0: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
1: ับ น้ำปลา
0: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดไหนดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
1: ก็กะ
0: เอาโรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
1: น้ำตาล
0: ทรายครับผม
1: น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
1: ไม่ต้องหวานมากไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
0: พริกปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
1: ค
0: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
1: อ
0: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
1: ้
0: การใส่นี่พอประมาณนะครับ2ช้อนชาเนี่ยเป็นโอเคแล้วครับ
1: โอเคมาแล้วค่ะมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
0: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญครับ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
1: ับอันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
0: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
1: จัดจัดนิดนึง
0: อันนี้จริงถ้าสัก2 3ช้อนโต๊ะ เราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
1: ต้องชิม
0: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
1: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
0: เป็นไงครับ
1: พูดว่าน่าแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องเผ็ดอีกนิดนึง
0: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับวันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับ กับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกกีนกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดง
1: เนี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
1: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่ครับโอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเค
0: ผักชีฝรั่งต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับ อันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: ละเอีย
0: ดเพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นครับขัดไหมขัดเปรี้ยวไหมครับ
1: มันต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย์ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วอ
0: ันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากเลย
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทเห็นว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: รสน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน่ครับ
1: ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหย
0: ครับ
1: ช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีในการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาต้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย์
0: โหระพานี่ตามสูตรเนี่ยวันละ7ใบครับ
1: จะ
0: ม
1: ี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะว ันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi

ไฟล์เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: คะเป็นกิจกรรมบริหารกายและจิตที่มีความหนักระดับปานกลางสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยผู้เริ่มต้นฝึกนะครับสามารถฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับบางท่าไม่สะดวกปฏิบัติสามารถเลี่ยงได้และเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการฝึกท่าโยคะนะครับเราควรจะมีการวอร์มนะครับด้วยท่าโยคะง่ายๆอย่างน้อยสัก3ท่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ท่าโยคะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยดีกว่านะครับ
1: ท่านั่งเปิดสะโพกแบบง่ายครับท่าเตรียมนั่งไขว้ขาขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกประสานมือที่ด้านหน้าระดับอกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าวางมือวางศอกราบพื้นคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจศีรษะหน้าผากสะดวกวางไว้บนพื้นหรือวางที่หลังมือก็ได้นะครับคงท่านิ่งหากไม่สามารถวางศอกราบพื้นได้ให้วางศอกไว้บนเข่าทั้งสองข้างเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวางขาขวาไว้ด้านนอกขาซ้ายไว้ด้านในประสานมือที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจพยายามผ่อนคอบ่าไหล่แขนลำตัวสบายๆไม่เกร็งนะครับขณะคงนิ่งอยู่ในท่าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าอินทรีย์ส่วนบนครับท่าเตรียมนั่งสบายๆวาดศอกซ้ายวางซ้อนไว้บนศอกขวาพลิกฝ่ามือเข้าหากันนะครับสะดวกประกบพนมมือไหว้ได้ประกบพนมมือหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างคงท่าค้างไว้5ลมหายใจหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดศอกขวาวางซ้อนไว้บนศอกซ้ายพลิกฝ่ามือหันเข้าหากันจับประกบฝ่ามือจับข้อมือก็ได้หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเดิมให้สูงมากสุดหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างครับคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าท่าผีเสื้อนั่งประกบฝ่าเท้ามือกำรอบนิ้วเท้าครับหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มผ่อนลมหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าช้าศีรษะหน้าผากสะดวกวางพื้นได้วางลงไปหากไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออก

นผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนCaucasianหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพคอยดูแลความปลอดภัยความสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพ

0: ำรวจจราจร
1: ติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
0: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
1: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณมาครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
1: นะ
2: ครับผม
1: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
1: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
1: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
1: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสารวัตรจราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
1: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
1: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
1: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
1: น่าจะคุ้ม
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมเลยกันครับ
1: Impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
1: ครับ
2: แล้วก็
1: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
1: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
1: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
1: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
1: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
1: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
1: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
1: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะนะจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
1: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
1: ครับผมสุขภาพของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันทุกวันควันพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแหละครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
2: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ถูกคร
2: ับ พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่าคือผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
1: ครับผม
2: มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
1: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
2: ใช
1: ่แต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
1: เป็นต้น
2: ถูก
1: ก
2: ็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเว เวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
1: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
1: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากสองก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
1: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
1: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจจะทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
1: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
1: ี่
2: ก
1: ็
2: คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจกับเครียด
1: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
2: ร
1: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: ไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
1: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
1: ถูกไหมฮะ
0: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยก็ให้อรุ่มอร่วยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
1: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
1: ็
2: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยบางทีมันตัดเขาเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอมีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภา
1: ค
2: ก็อาจจะไม่เข้าใจ
1: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
1: สมมติสน.นี้จะคุยกับสน.นู้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
1: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
1: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
1: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
2: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
1: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
2: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
1: ้
2: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
1: ้
2: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วน

0: เช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
1: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
0: ้ครับ
1: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
0: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
1: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อน

0: มีไหมผู้กองครับ
1: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหรอฮะ
1: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
0: ครับ
1: อยู่กับก็เรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุด
2: ซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
1: จราจรก็คือตำรวจตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำ
0: ครับ
1: นะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรการจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
1: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับ
1: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
1: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
1: ยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โตต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลไหม
1: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อยๆ
1: รู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
1: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที
1: ่
0: ผ
1: ู้
0: กองมองว่า
1: ไงครับจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
0: ค
1: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าไอ้ตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
1: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
0: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
1: ถูกครับ
0: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
1: ถูกครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โอ้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
0: เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับ
3: อ๋อ
0: คุณหมอถามนิดนึงครับของคุณหมอที่เรา

0: ห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้างฮะ
1: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
1: ใช่
0: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
1: ใช่
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
0: ้
1: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
1: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนนึงแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
0: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนนึงคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินก็มีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
1: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะ
0: ค
1: ะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
1: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได้
0: ครับผม
1: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้ครับ
1: ส่วนตัวเบนซินก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
1: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆอยู่นี่น
1: ะ
0: แล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก็คือจะไม่ได้หายใจอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้ามาในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
1: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคือตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
1: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จะดีกว่า
1: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วๆเร็วๆ
1: แบบนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทางเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: นี่ก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่เช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตราย
1: อันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: สุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรับมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: องน้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลพิมพ์อรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: นานมากค่ะ
0: ตอนนั้นเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม่
1: ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยัง

0: ไม่บูมมากเท่าปัจจุบัน
1: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
0: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
1: ม
0: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
1: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะหมอมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
0: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเงี้ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวน์ซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นคือกลุ่
1: ม
0: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น
1: อ
0: ีกกลุ่มโรคนึงซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเดียว
1: อะ
0: ค่ะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
1: ุ
0: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มนึงแท่งนึงคือหนังสือเล่มนึงนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
1: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
1: เคยได้ยินกางเกง
0: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
1: กัน
0: ละคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
1: ครับ
0: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
1: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่
1: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
0: ถูก
1: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
0: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
1: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
0: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
1: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
0: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะ
1: ค
0: ะเราพูดการตรวจสมัยก่อนก่อนแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
1: ครับ
0: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
1: ่
0: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะตั้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ15-17สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจ ตรวจสารเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4

0: ยืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำค่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพเลยค่ะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
1: คืออะไรอ่ะ
0: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำค่ำน่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแทงน้อยมาก 0.1%
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38-40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะ
1: ค
0: ะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: ผิดปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดี่ยวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวได
0: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดเองแค่นั้นเนี่ย
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออก

0: มาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะทั้งเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมครับว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินในทุกๆเซลล์
0: ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมเราก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดอันท้องธรรมชาติความไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง
1: ค่
0: ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนี้ก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักและก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออ

0: มากกว่าละกันแต่หาอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช
0: ่ไห
1: มสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
0: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
1: อุดไปเลยอย่าง
0: น
1: ี้หรออ
0: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
1: ันแคบตรงนี
0: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
1: 33แล้วอ่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหายก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดจริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
1: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
0: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
1: การท้องผูกจนเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
1: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
0: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้
1: อันเนี้ยกลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนเนี้ยที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมอะครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
0: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ 70-80 เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความ อะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุไขอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ที่ว่าทำพิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้
0: ไปได้หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะ

0: อุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอ่ะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูปริ้นเหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูปริ้นอันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมา
1: ครับ
0: มันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกัน
1: ครับ
0: โปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพรินท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยว
1: ค
0: ่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเอง เรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสุดคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติ
1: ครับ
0: เรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคร์เขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมุติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ฮะ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับ
1: อันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อมียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอ้าแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามอง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ยได้
1: โอเคเข้าใจได้นะครับอันนี้หลักๆสองอย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตก และเกิดภาวะเลือดจางตามมา

0: ซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี้ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
1: วันนี้สับเยอะนิดนึง
0: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
1: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
0: ครับ
1: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD นี้มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเนี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้น G6PD คือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
0: ครับ
1: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
0: ลูกเหม็นนัทธลีน
1: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
0: แบบใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยมาตันอย่างงี
1: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทรีมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
0: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ต้านไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
1: ้
0: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ G6PD เป็นโรคพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
0: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
1: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
0: เอ้าทำไมเยอะผู้ชายเป็นคนเดียว
1: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
0: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
1: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
0: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะครับ
1: 23
0: คู่
1: เขาจริงๆบอกว่า22คู่และ X กับ Y
0: 23ก็เลย X กับ Y
1: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงกับพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
0: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
1: ใช่ค่ะ
0: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
1: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
0: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
1: ์
0: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
1: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะ แต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
0: 7% เลยครับ
1: ผู้ชาย100คน7คน
0: เยอะนะฮะ
1: เยอะมั้ยคะเยอะใช่มั้ย
0: โอเคก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
1: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง G6PD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง G6PD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า G6PD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะฮะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น G6PD อยู
0: ่
1: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจากเลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ G6PD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี G6PD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น G6PD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
0: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
1: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
0: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไปออกมาก็เลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2 สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
1: อร่อยไหมคะ
0: ไม่ทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร่
1: เราเล่น
0: แล้วอันนั้นน่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
1: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นG6PDต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
0: เหลืองแล้วซีดโอเค
1: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไง
0: ค
1: ่ะก็ได้เหมือนกัน
0: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
1: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
0: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหม
1: ถ้า request หมอเจมส์คิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเครักษาได้ไหมครับ
1: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ G6PD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
0: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน G6PD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ G6PD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหม
1: ครับก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
0: สี
1: หลายแบบ
0: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
1: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
0: อ
1: ันนี้ยาก
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้าตาบอดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ G6PD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
0: เป็นเยอะกว่า
1: จะเป็นเยอะกว่า
0: โอเค
1: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
0: ค่
1: ะก็คือ ม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2 ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้วอันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
0: ครับ
1: ยีนเด่นค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
1: 5-6,000 โรค
0: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
1: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
0: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
1: ใช่
0: เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
0: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
1: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีค่ะมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู
0: ่
1: แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
1: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
0: ้เ
1: ปล
0: ี่
1: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือว่า
0: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
1: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะมีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าเป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกแล้วที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไส้ท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงอะครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
0: เคลียร์มากเลยครับแล้วคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมาชาแนลด้วยนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเกยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลัง

0: ลังถึงจะชนะ
1: ท่านผู้สวัสดีครับ
2: อ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเกอร์ครับ
2: ได
1: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
2: อนุบาล
1: กีฬาสีอนุบาล
2: โอ้โห
1: แถวๆนั้นครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าอย่างชักเกอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
2: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
1: เป็นแบบสากล
2: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
2: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
1: ต้องลองดูใช่ไหม
2: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
1: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
2: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศหนึ่งอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกีฬาชักเกอร์แห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์นะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
1: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยคร
2: ับ ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือก
1: คร
2: ับ พอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
1: ๆ
2: จนลงแข่งขันเป็นทีม
1: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกอร์
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
2: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
2: ถูกต้อง
1: วิธีการเล่นจริงๆของชักเกอร์สากลเป็นยังไง
2: ใช่ครับเดี๋ยว
1: ได้เลยครับ
2: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
1: ครับฝากด้วยนะครับผม
3: ได้เลยครับยินดี
1: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
3: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นก
1: บ
3: นะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอนตัวเกินไป
2: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับ

0: ตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
1: ้
0: ต้องแน่นลงแร
1: ง
0: ลองดูเลยไหมครับ
1: ช้าช้า
0: หลังพิงเลยพี่อาพิงเลย
1: พิงไปเลย
0: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
1: โอเคขาตรง
0: พิงอีก
1: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
0: คราวนี
1: ้นอนลงไปเลย
0: นอนลงไปเลยนอนมาได้ตับนอนฮึบย่อลง
1: ย
0: ่
1: อล
0: ง
1: ย่อลงไปครับ
0: ย่อขาลงพลิกตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
1: มีแววครับมีแววโอเค
0: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
0: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: นะ
1: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นักกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงโคในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
0: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
1: ช้า
0: ๆตีช้าๆฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
1: ก้าวเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
1: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
0: มีแววเอาแล้วโคตรเติ้ลชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
0: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
0: ครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงแล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
0: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
0: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
1: ลองไปเชือกดูครับ
0: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
0: เท้ายืนยังไง
1: โอเคอ
0: ย่าขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปหน้า
0: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
2: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลย
0: ค่อย
1: ๆโอเค
0: อย่าแอ่นหลัง
1: อย่าแอ่นหลัง
0: เข่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล่าง
0: ใช่ใช่ใช่ลงจับไปครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
2: ้
0: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลูกถอยหลังมาหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วอันนั้นลุกลุ้นอาจจะลุก
1: จะฝ่ายรับนะ
0: แยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
0: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
0: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโคตรดูมือโคตรคุณต้องไปยืนดูให้มือดูด้วย
2: ผลลัพ
0: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
0: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
0: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
0: มันเป็นกฎเกณฑ์การแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: มีแผล
0: ใช่มีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
0: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
0: คือใช่เชือกจะติดตัวตลอดเชือกจะคมและหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
0: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
0: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
0: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูสิว่าจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรังเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
0: นะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
3: พอขึ้นสุดแล้วก็
1: อันนี้4
0: อ้าว
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
2: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกยอร์ที่เราแบบก็ต้องทำท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ำหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำใหมันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฟันนะครับ
4: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห้อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกยอร์นะครับเราต้องทำได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
0: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดท่านในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
2: น้ำหนักน้อยกว่า
0: ใช่
2: แต่ว่าทำได้
0: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่า
2: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะเนี่ย
0: ใช่
2: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
0: ก็มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80จาก80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปจนตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเราจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องถูกฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่งน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมุติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงบุกทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักท้องฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเ พราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
4: แล้วอย่างเวลาฝึก

0: ี้อันอย่างนี้สมมติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลก็ต้องทำให้ได้ให้ตามเป้าน้ำหนักที่เราวางไว
1: ้
0: ผู้หญิงก็หมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
2: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
0: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าต้องพร้อมหมด
2: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นลิทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนหรอ
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนไปทำทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
1: ครับ
0: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์อย
1: ่
0: างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของผมเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ค่ะอ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็น

0: ที่สนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
1: อาจารย์โกโมทเนี่ยค่ะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
2: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเกอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
3: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับจะสังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเดี๋ยวกีฬาแห่งชาติ
2: ครับ
3: สิงห์แชมป์ประเทศไทยแล้วก็สปท.จอมพลัง
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมวันนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเกอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นๆกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
2: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเกอร์ที่สุด
3: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยต้องถอยแต่เป็นกีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
2: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
3: ครับ
2: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
6: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะสำหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์โอ้ท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
7: ้มีครับ
1: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบชอบ
6: มันสะใจ
1: ใช่อ่ะมันสนุกดี
6: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไ
2: หมแล้วอย่างพออาจารย์โอ๊ตอยู่กับกีฬาชักเกอร์มาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
3: ครับ
2: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
3: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทั้งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดแล้วอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOCนะครับก็จะมีพักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
2: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
3: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
3: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
2: ขอบคุณครับ
3: ครับ
6: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเกอร์แบบอาชีพแบบ
1: คงไม่
8: คงไม
6: ่ทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
0: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับมันยากครับ
6: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
0: ช่ครับ
6: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
0: คาดหวังครับ
6: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันอะมันเลยทำให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทำให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทำให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทำมันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขายังแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: ไม่ดีนะอะไรเงี้ยคางมันเป็นรอยบุ๋มก็เลยลองไปที่คลินิกที่เขาแนะนำพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ๊กก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากหนกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะเธอนี่เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วก็มันจะคันมันจะอักเสบไหมคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุ๊กจะปิดเลยปิดปุ๊บมันจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋า

0: อันนี้เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: นี่เลยฮะเชิญเลยครับ
1: นี่คุณแอดพาหมอมาที่ไหนคะเนี่ย
0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆไว้อยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ฮะใช่นั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เหมือนเป็นหมอนิติเวชไหมอาจารย์
1: นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะค่ะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะแล้วครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่ได้ยินมามีพอสมควรค่ะ
0: เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไรแบบน
1: ี้หมอกระเป๋าอาจจะนี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี้
0: จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่หนึ่งแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ค
1: ืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือ1จะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้อันตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการฉีดเพื่อทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้

0: คียงกันกับแบบนี้นะคะ
1: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
0: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่งสารกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับรองเพื่อให้ฉีดแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยตัวของมันเองนะคะมีอีกตัวนึงที่อันนี้หน้าตาถ้าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
1: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่าจะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
0: มันจะไม่ใช่น้ำ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะแตกต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนกึ่งๆเป็นน้ำมันอันนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
1: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
0: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
1: แล้ว
0: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได้
1: พอบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก
0: ซึ่งเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
1: แข็งเลยงั้น
0: ฮะใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหน
0: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
1: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
0: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
1: ครับแต่ที่เราเห็นแล้วก็มีการอันนี้คือมีการ
0: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างนึงเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
1: ้
0: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข้
1: แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
1: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
0: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีหลายๆคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงก์อันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนี้ทีคนนั้นท
1: ีไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
1: เพราะฉะนั้นความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
1: คือบางคนก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนวลนูนสวย
0: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพราะมันเกิดอันตราย
1: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
0: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
1: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเนี่ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
0: โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
1: จะไหลไป
0: ฉ
1: ี
0: ดบางทีมันไหลอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิตเพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
1: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตได
1: ้โอ้โหอันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มกัน
1: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบนี
0: ้ถ้าเป็นฉีดเพื่อให้ขาวส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
1: โอ้โหคือดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลย
0: ใช่ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมาก

0: ฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูกแก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้าหรือฉีดริ้วรอยต่างๆฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
1: ฮะเหรอฮะ
0: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
1: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูกอะไร
0: เพิ่มขนาดหน้าอกกับสะโพก
1: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
1: ครับแล้วก็สะโพกด้วย
0: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
1: มีเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
0: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
1: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
0: ฉีดได้หลายส่วน
1: อืม

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านอย.หลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่าง
0: ค
1: นไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือเป็นเยอะๆคือบวมทั้งหน้าเพราะว่ามันสมมติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
0: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
1: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
0: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณ
1: ใช่ค่ะบางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
0: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภายใน
1: ต้องรีบมาด่วน
0: สมมติฉีดปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างนั้นทันที
1: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่สุดที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะ
1: คือที่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุ
0: บ
1: ๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี คนไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมาก
0: ค
1: ือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
0: โอ้และ
1: ค่ะซึ่งทำให้ทางศิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารเพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
0: ครับคือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะสวยอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกข่าวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตาม
1: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมาก
0: ๆ
1: เข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้คุณภาพหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
0: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
0: คร
1: บถ้วน
0: อ๋อมันฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
0: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
1: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
0: ม
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไปอาจจะขึ้นว่าโอ้จบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที่ผ่านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
0: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำสถานการณ์ด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
1: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยควรจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเขาจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทราบหรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
0: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆเนี่ย
1: ขอให้เป็นหมอจริงๆ
0: แล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
1: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
0: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
1: เอาเป็นว่า หมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
0: นิดเดียว
1: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่าจะกองประกอบโรคสินจะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
0: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
1: เลือกดูสักนิดนึง
0: ผิวหนัง
1: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่ยังต้องเป็นมีเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
0: ต้องมีคำนี
1: ้ต้องมีให้เห็น
0: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจ
1: ั
0: ย
1: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าตกลงมันคือสารอะไรนะเราตกลงจะฉีดอะไรกันอย
0: ู่
1: ฉ
0: ี
1: ดเพื่ออะไร
0: ใ
1: ช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเน
0: ี่
1: ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
0: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
1: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
0: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
1: ่ไหมใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
0: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
1: เหมือนตราอย.ทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรองอย่างนี้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง
0: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี่เขาฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะหิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
1: เพราะอย.ไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่คะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
0: คนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนอ่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขนะฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
1: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
0: โอ้แล้ว
1: ทุกเดือน
0: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
1: มาให้แก
0: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้วมีมาให้แก้ไขอีกส่วนหนึ่ง
1: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
0: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเนี้ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ CC ละ 1,000 นึง
0: อ๋อเขาฉีดกี่ CC ฮะ
1: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 CC แต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีด CC ละ 10,000 กว่ากับ CC ละ 1,000 มันต่างกัน10เท่านะ
0: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
1: ค่ะ
0: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้
1: อาจจะอย่างนั้น
0: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนนี้มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
1: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
0: ้อ
1: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
0: นัดกันเจอกันตรงไหน
1: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
0: รถตู้ฉีดเลย
1: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
0: านได้สักแค่ไหนฮะ
1: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
0: โอ้40ปี
1: เพราะฉะนั้นสมมุติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันเนี้ยอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
0: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้ว อยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็น
1: อันนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
0: ทำไมฮะ
1: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
0: ครับ
1: เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
0: เป็นสารอะไรก็ไม่รู
1: ้สารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
0: ้
1: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได้
0: ทำได้ยัง
1: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
0: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
1: เกิดปัญหาระยะยาว
0: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
1: ไม่ง่าย
0: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะจ๊ะ
1: ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน
0: ์อุ้ยจริงฮะ
1: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
0: ค
1: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
0: ้
1: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
0: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
1: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
0: ถูก
1: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
0: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเออเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

0: ว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนนึงจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟนคิดยังไงถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือนคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประภัสวานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิฟต
0: ์คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
1: ับ
0: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ตอนนี้ผมก็ต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
1: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
0: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
1: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
0: แข็งแรง
1: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิฟต์ที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
0: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
1: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
0: ์
1: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดทาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเรารักษาแล้วก็พร้อมแล้วที่จะมีน้องก
1: ็
0: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
1: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
0: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอม
1: ัน
0: ไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
1: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
0: มันก็จะปกติ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
1: การต
0: ั้
1: งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
0: อันนี้เยอะ
1: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
1: ื่
0: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งนึงว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
1: ได้ครับ
0: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี
1: ้ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
0: ครับ
1: หรือบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
0: อัลตราซาวด์
1: ใช่แต่เป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ์ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
0: ่
1: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
0: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปสักก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดี
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
1: ์ใช
0: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
1: ใช่ใช่
0: ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
1: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
0: ์
1: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
0: ับ ส่วนใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
0: ั้
1: น
0: ย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะคร
1: ับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก คือเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
2: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
1: เป็นได้หมด
2: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
1: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอยนะครับ
2: ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
1: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
2: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
1: บรรยากาศตรวจอะไรจะมืดทึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับคุณทิพย์บรรยากาศจะสลัวนิดนึง
2: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
1: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
2: ึ
1: ง
2: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
1: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
2: ครับ
1: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
2: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
1: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอันตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
2: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
1: ือ
2: ว่าโชคดี
1: ใช่
2: แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
1: มันจะมี
2: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
1: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
2: ม
1: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
2: ครับ
1: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
2: อันนี้คือเบื้องต้น
1: เบื้องต้น
2: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
1: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
2: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
1: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
2: ไม่มีเลยเหรอฮะ
1: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
2: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
1: ใช
2: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
1: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
2: ่
1: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนๆเดียว
2: ความผิดปกติที่บอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
1: มีเยอะนะครับ
2: เยอะเลยเหรออ
1: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก
2: ็หลายอาการเลยในซินโดรมนี
1: ้ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจนเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัย
2: ครับ
1: นะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม่

0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: ขอโทษนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่นั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
1: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นไหมครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับคุณก
1: ิ๊ฟทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะอยู่แค่อัลตราซาวด์นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: อื่นได้ครับ
1: ได
0: ้แต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะช
0: ่
1: วงนี้นั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปที่น
0: ี่ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
1: ครับผม
0: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิ๊ฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: 2ศีรษะใช่
1: ติดกัน
0: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นมั้ยครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่ครรภ์แฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5
0: 4 5 5
1: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชค

0: ดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณคลิปหมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด
1: ็
0: กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณคิดตุ๊บตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเ
0: สียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กนี่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าครับคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อใหญ่ก็จะเหลือที่สัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
1: เร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้วห้องนี้อย่างที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
0: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่าเกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
1: ่
0: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
1: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
0: ั
1: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลบคันคออ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
1: ครั้งนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
0: ้ได
1: ้ได้เลย
0: ได้นะ
1: มันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
1: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
0: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
1: ที่ห้องนี้
0: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอันดาซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
1: ครับ
0: ค
1: ุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
0: ให้คำปรึกษา
1: ห้องนี
0: ้ก่อนทำหัตถการใช่
1: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคิดหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่างๆการส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลยแหละ
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
1: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมคร
0: ับไม่ได้
1: เอาไม่ได้ด้วย
0: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
1: ่
0: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลั

0: เรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหม
1: ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: นั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
0: ้ต้องยุติการตั้งครรภ
1: ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการแต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
0: เลือดแม่ไม่พออ
1: ุ้ยเพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
0: แบบนี้รักษาได
1: ้รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำมาตรการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
0: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
1: ใช่
0: ดูโครโมโซม
1: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะอันนี้คือเขามาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
0: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับนอกจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
0: ่
1: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
0: ก็สามารถรู้ได
1: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
0: อ
1: ยนะครับ
0: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรอีกมีรกด้วยนี่
1: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
0: ้ได้
1: ค
0: ือ
1: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปมาๆก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
1: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย
1: ค
0: ุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
1: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
0: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
1: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอันตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์อะไรมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
0: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกตินะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
1: ไม่เครียดครับ
0: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
1: แน่นอนแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได
0: ้
1: คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
0: ่
1: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
0: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคร
1: ับ
0: ขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้
1: คร
0: ับ ที่มาให้ข้อมูลนะคร
1: ับ
0: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องแล้วอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็มีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้ว

ใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วนคือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันสาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์เป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23 และ 24 เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23-24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เนี่ยเขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
2: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมา ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อศอกแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
3: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอก
0: ใช่ข้อศอก
3: ด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได้ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
1: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้าง
3: ใช่ครับ
1: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
3: ์ได้ครับแล้วบางทีเราถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
1: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสลับช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
3: ใช่ครับ
1: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
3: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
1: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์นิว
3: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้เช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกนี้จะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกรงเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
0: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกรงๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
3: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
0: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
3: ครับ
0: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
3: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
0: ดีค่ะ
3: อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ต
0: ึ
3: งเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ย ให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆครับนับ 1-20 ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
0: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
3: ใช่ครับแบบกดครั้งไว้นับ1-20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
0: ค่ะ
1: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
3: ใช่ครับที่จริงเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะไอ้ตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
0: ค่ะ
3: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
0: ่
3: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
3: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
1: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
3: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือ1ก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือ2สาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้อ๋ออ
0: ย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่า
3: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
0: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: แล้วก็
0: กดไว้อย่างนี้สักพักนึงอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
3: ้
0: วก็อย
3: ่
0: างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
3: ็
0: อีกอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอเค2ท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่มั้ยคะทำทุกวันนะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวๆข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
3: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
0: ิ
3: ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได้พอเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
0: เลย
3: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงโคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็ พักจากการใช้งานที่ต้องเกร็งกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกร็งเยอะมาก
0: อันนี้ก็จะลดอย่างนี้นะไม่เกร็งใช่ไหมคะอ๋อ
3: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
0: ๆนี่เหรอ
3: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
0: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค
3: ่
0: ะ
3: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
1: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
3: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วเลยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน1-2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นบางลงแล้ว

0: ก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: แต่ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ว่าลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาและคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์คุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
1: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก็ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คําถามนะอีกคําถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายมั้ยคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าของแม่ยังมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมาก

0: ก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าไข้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
0: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
2: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
2: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
2: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัวเช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบถ้าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
0: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
0: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค
1: ่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบ แค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทําให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ําหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1-2 โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงลดแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
0: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
2: ใช่ครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์เหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
0: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: เนา
0: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
0: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะ เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหน

0: นะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
0: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
0: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
1: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
0: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ้ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช็อกคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: อืมค่ะใช่ดิฉันเคยกลั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: คุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
1: อ
2: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
2: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
1: ้
2: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์ นึงเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปราณต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
1: หรือ
2: ว
1: ่
2: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับถ้าคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือจากวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเก็บเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับอ๋อคือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
2: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
2: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่ไปแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ตั
1: ๊
2: กแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตั๊กเช่นบางคนอะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
2: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
2: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
2: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
2: ือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
2: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
0: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพรุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่
1: ม
0: บิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพรุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะ คุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะ
2: แล้วก็ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะ

0: เวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสัก2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพนิชส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวร์สาแม่ค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
0: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก็คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
0: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย oh. แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า oh. ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมไม่ได้เลยน้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษา

0: คปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามินบี
1: วิตามินดีคือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอม
0: ัน
1: ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
0: อืมค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอ

วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับ

0: ชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผลัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมามา
0: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชันเอ็กซ์เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับ

0: จันเต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบียดแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
0: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดสดใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
0: ใช่
1: ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
0: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตลาดวางแผนเกษียณยุคก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
0: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: ไ
0: ม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่า
0: ไงฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเล่นหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วแต่นี่เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่เนี่ยครับ
0: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะจ๊ะ
1: 3%
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็จะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่
1: อ
0: ยจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแต่นี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเรา
1: มีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55กะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: 55
1: ถึง75
0: ปีถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้าน
1: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2ล้าน4
0: ใช่2ล้าน4ครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2ล้าน4บวกกับอีก
1: 1ล้าน
0: 1ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้าน4ใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเรามีที่เราต้องการ3ล้าน4ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,400
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างงี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอาแบบว่าชัวร์ๆก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะ กะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย์
1: ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกัน
1: ซื้อประกัน
0: เพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึงหรอก
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละจานเหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเมียนมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะ แล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นะ

0: นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอกสองเด้ง
0: ใช่ครับสองเด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากไม่ต้องยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่
1: อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได
1: ้อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้วใช
0: ่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เกณฑ์ว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้
1: อคืออ
0: าจารย์
1: ลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับ เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: ที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยากขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหาก บางอันก็จะ

0: อ่ะดีกว่าใช่ไหม
1: นั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยัง
1: อืม
0: ดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะ ใช่ไหมฮะสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าเออน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเราเสียภาษี สองก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม่คุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: โอ้ครับประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20 นี่คุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋
0: อบางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยง
0: มีความแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับบางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ
0: ้เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่แล้ว
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคต ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมได้ที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลตอบแทนในอดีตเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราปัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหม

0: ดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้ฮะแต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่เกิดท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้ย 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะท่านทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตเพราะฉะนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

ย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

ดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ

0: ื้อผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะ
1: อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันวิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มกันเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี
2: ้
1: อบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
2: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกมันก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
2: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
2: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไป

0: เตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่มีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนกันได้
0: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ย คล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อาบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออาบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งนึงที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยง

0: เป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: อ
1: าบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
0: ชั่วโมง
1: 5 ชั่วโมง
0: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะอบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเ ื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรือ

0: อาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกําลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คําพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อ่ะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคมั้ยเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวด

0: เนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแอนนี่ซุปร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ
1: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
1: น่ารักที่สุดเลย
2: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นนะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
3: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มๆหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
4: โ
1: อ้เฮ้ยอะไร
0: อ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
1: ป้าชงกาแฟหรือชงปลามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
3: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อืมดูดิ
3: ลองดมดู
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดมดูดิ
3: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
1: ึ
3: ง
1: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองปะเนี่ย
3: ไม่ใช่
0: เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันปะเนี่ย
1: ไปทำอะไรมาปะเนี่ยแน่
4: เฮ้ยยัง
1: เ
4: ท่าที่จำความได้ยัง
1: นิดเดียวใช่ไหม
4: เฮ้ย
1: นิดเดียวเอง
4: ยังดิ
1: มันเป็นอะไรอ่ะ
5: ทำไมเป็นอย่างน
1: ั้
5: นล่ะ
1: การแปลกๆเนี่ย
4: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
4: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
6: เดี๋ยว
4: ไ
6: หวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
3: ทรมาน
4: นั่งเอา
1: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
6: นั่งนี
4: ้นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
1: จริงนะ
4: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
3: ้เดี๋ยวโอ้ยไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
1: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นแทน
3: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
4: โอ
3: ้พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
6: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
3: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณ2-3อ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
1: นี่ไง
6: ชัด
7: เนี่ยตรงไหนเนี่ยเนี่ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
1: โอ้โห
7: วัว
4: โอ้โห
7: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
1: ควายไง
0: เฮ้ย
4: จริง
0: จริง
4: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
3: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อ๋อนอนนี่เขาก็ยังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
6: ว่าเขา
1: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
3: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กับ
6: ค
0: ุณป้าล่ะ
6: พี่กันเขาหมายให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
1: เอออธิบายเป็นหน้าๆเลยนี่ไงที่จะเข้าใจหน่อยฮะ
3: ก็ไม่รู้อ่ะเศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
1: แล้วตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
3: เป๊ะอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
1: เออเนี่ย
3: แล้ว
1: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามแอมออกบ่อยๆนะ
3: โอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะ
1: อืม
0: โอ้ยคุณเราใจหายอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไอ้วันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
4: โอ้ย
0: อายุยังได้น้อยอยู่เลยอ่ะ
1: เออว่ะ
0: เห็นกันอยู่ลันลาด
3: เดี๋ยว
0: ต้องไปฮะ
3: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
1: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ ข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็จะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
4: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
7: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
6: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงนะ
5: เพิ่งรู้นี
7: ่ขนาดผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณสุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆหน่อยนะ
1: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
4: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
7: ไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
4: โอ้โ
7: หเล่นหล่อลื่น
4: น่าไปยังไงก็เล่นก็ไม่ถูกเลย
5: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
3: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดเลือดเมื่อกี
4: ้โอ้ยระวัง
5: ทำให้มันต้องพ่วงอีกรอบเลยอ่ะ
4: ไปแล้วโอ้โห
7: ม
4: ัน
7: จะท้องจริง
4: หรอโอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
1: ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบนี้ไม่ได้
4: มันจะเป็นอะไรได้ดี
7: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นคุณตาอ้วกนะ
4: อ้าว
7: จะท้องอีกคน
1: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
6: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
4: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคหนึ่งครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่นี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็กๆ
0: ซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับนี้เวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: นั้นเวลาที่เราขยับเยอะมากงอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่มประเภท
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น อุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
1: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะ
0: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข้อ
1: ข้อ
0: เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
0: ๆบวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุยบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆ หรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้

0: นี่หรือว่าเจ็บช่วง
1: นี้มาจะเจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จ
0: ุ
1: ดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้ว่าเราเจ็บทีนี้มาพอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งอย่างเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งออกอาการยังไม่ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืด
0: เ
1: ข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืดเนี่ยเขามันหนามากแล้ว oh. เป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหว mm. นะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลง mm. เพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่าง mm. แล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอละ
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: มันลามมาม
1: ันรามขึ้นมานะครับมันรามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว้นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้าง
0: มันทุกวันต่างกับที่เราเป็นแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
0: ครับผม
1: ครับ แล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
0: ครับ
1: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
0: ้พักไปก่อน
1: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
0: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
1: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
0: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: ชับเลยโอเคตัวเนี้ยแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขนใครบอกเออมันก็จริงนี่วะเห็นพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้ว
3: ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวด
2: เริ่มจากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝั่งแล้วกันเน
2: า
4: ะ
2: โอเค
3: นี่ยืดไปข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
4: ยืด
3: ยกขวดน้ำให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้าๆใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับปวดมีผลไหมครับจับปวดก้นปวดกลางปวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
4: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลย
3: ค่ะใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำ

0: เนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
1: ได้นะ
2: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
3: น้ำมันเยอะด้วยนะ
0: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
2: ข้างใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอีกสักท่านี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
3: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
0: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
3: มาโชว์
0: มาก็เป็นกลางแขน
2: แบบนี้
0: แล้วก็หมุนหมุนแขน
2: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี
0: ้ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
3: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
0: ก็จะยิ่งก็ได้
3: ถ้าไหว
0: ถ้าไหวใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก
3: ็
0: คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
3: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ปลาย
0: จนใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
3: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
0: แต่
3: ม
0: ัน
3: เฉพาะที่ได้ยังไง
0: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงามโอเค
3: ว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร
1: ้
3: ต้องบริหารไม่มี
2: ต้องจัดการเองละ
3: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
0: ่
3: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
2: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
0: ใช่
3: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
2: ถูกต้องค่ะ
3: บรรดาที่ไหน
2: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
3: ทำประจำนะครับรับรอง
2: สวยสวยที่สวยสวย
1: ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลสละนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B 7หรือไบโอตินพวกกระหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกสารเคมีพวกไบโอฟลาวานอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซนินแอนโทไซนินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกระหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดง

าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานอย่างนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
2: จิตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
2: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเนาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
1: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนโดยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ๋ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
2: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
1: ครับครับ
2: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
1: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
2: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการ มีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
1: า
2: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
1: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ๊ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
2: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
2: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
2: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
2: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
2: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
2: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับ ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกัน แต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
2: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
2: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
2: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
2: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะเช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
2: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
2: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนํามั้ยครับว่าควรจะไปหาใครต้องจําเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลมั้ยหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
2: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะอย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบายบอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับเรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
2: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
2: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
2: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งนี้เราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำไ

0: ถ้าทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
1: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
0: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
1: ์ในโลกนี
0: ้ในโลกนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคต
1: ค่ะ
0: แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
1: ์
0: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะอาจารย
1: ์
0: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
1: ์อ๋อได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนา
0: ะ
1: แล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็จะให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
0: บอดี้สแกน
1: ดีไหมคะ
0: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
1: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
0: ครับ
1: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
0: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
1: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
0: ครับ
1: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเรากำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
0: หน้าขาน
1: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ เป็นยังไงคะ
0: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลง

0: แล้ว
1: ลึกขึ้น
0: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใด

0: คนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself ค่ะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง Self Awareness เรื่องของ Mindfulness นะคะหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้านนูโรไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรมบอดี้สแกนเนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัตเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัตเวอร์ชันของบอดี้สแกนนะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรมบอดี้สแกนเมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
0: ์
1: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันนึงเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogueเพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่น การที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย์
0: เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.ac dot mahidol

0: คะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
2: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อกระจกคืออะไรครับ
1: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยค่ะมันขุ่นขึ้น
2: ครับ
1: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
2: แล้วกระจกตรงไหนครับ
1: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะ หรือว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก
2: ็
1: คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
2: อัน
1: นี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
2: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
1: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
2: ้
1: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ
2: ค
1: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นใส่ตาขาช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
2: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
1: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
2: ็
1: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
2: ค่
1: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
2: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
1: ้ครับ
2: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
2: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
2: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบ
2: ตื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
2: ครับ
3: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมู
3: สวัสดีครับบีมคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
3: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับ
3: ครับ
1: เด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
3: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปังนี่ครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
3: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
3: ครับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
3: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
3: นี่ซุปเปอร์สตาร์เนี่ย
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
3: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ใช่มีเวลามาง่าย
0: ถึงช่วงเปิดแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: คุณมีสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพเฮียหมูก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
5: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13-14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮียหมูไปไหนเฮียหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
5: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
5: เครียดบางทีบทมันจะยาวมาเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือแก่ตัวเขาบางที3-4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
1: ุ๊
5: บถึงจะโยงลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราแล้วปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทางกอง
5: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
5: เขามาต่อใหม่บางรักทอย9ทับ1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยนี่เครียด
0: เลิกทำแล้ว
5: เลิกครับ
1: ก็เลิกงานที่เคยทำมาเราหยุด
5: เลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่มั้ยครับ
5: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี่ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไอ้อาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
5: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียว่าไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝนคอ
0: เฮียหมูเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
5: คิดนะปฏิญาณตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นหนี
1: ้